0: อีกกับแบบ
1: สไตล์ใหม่ๆ
0: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
2: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
0: ใช่ครับ
2: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
0: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
2: โต๊ะประชุมเหรอ
0: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
2: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้นอีก
0: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
2: ไม้สักมันเหลือง
0: ใช่ครับ
2: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
0: ใช่ครับ
2: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
2: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
2: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
2: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
0: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
2: อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
2: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
2: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
2: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
2: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
2: แต่เราก็ยอมไง
0: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
2: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
2: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
2: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
1: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
2: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรก็จะมีให้เห็นบ้าง
2: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
2: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่น
1: อ
2: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
2: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
2: ับเราดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดชะโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
2: คุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
2: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
2: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
2: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
2: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
2: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
2: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
2: เออใช
0: ่
2: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
2: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
2: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
2: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
1: แจกไม่ยอม
2: อ
1: ันนี้เป็นคนควบคุมกันว่า
2: ไม่ยอม
1: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
2: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช
1: ่ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากม
2: ัน
0: ไม่ได้มาเป็นต้น
2: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นแล้วมันผ่าแบบลวดลายมันเข้าไปอยู่แล้วเงี้ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
2: เขาไปได้มากกว่านี
1: ้ใช่ครับ
2: มีศักยภาพมากกว่านี้
1: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
2: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
2: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
2: ไปถึงสีอ่ะกลับสีกลับสีทั้งวันเลย
1: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละ
0: ใช่ครับ
2: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
2: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
2: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
2: เพราะอดทนว่ะจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถูก
2: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
2: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับไป
2: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
2: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
1: หน่อยก็ได้ครับ
2: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอจริงที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
1: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
2: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
0: ใช่ครับอ
2: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
2: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
2: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
2: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
2: ับ หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
2: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
2: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลาย สวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวย

0: แล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทําการต่อไม
1: ้ยากไหมครับหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทําเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ

แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยเดี๋ยวก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราเสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกี๊ยวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: ุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์นึงเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้แทบจะเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ด้าน
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่คือไม้เก่า
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็

0: น่าดู
1: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค
0: ่
1: ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม่
5: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โพเดิมหรือโพใหม
6: ่โพเดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
7: ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัทสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราถึงพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: ดึงเทปเต็มๆต่อจากนี้เราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันที

ึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
4: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
5: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
6: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
7: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
6: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
7: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
8: หาห้องแห่งวิญญาณ
4: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
5: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
4: เพื่อนสนิท
7: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
5: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
7: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
6: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
7: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
5: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
9: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
6: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
9: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
4: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
9: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
6: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
9: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
6: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
9: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
6: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
9: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
8: อย่างนี้เอง
9: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
4: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
9: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
1: ข้าเอง
9: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
9: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
10: เจ้าหมอนทอง
9: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
11: ้เย้เย้เย้เย้การเก่งมากการเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
6: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
9: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
9: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟุดฟิดฟิดฟิดฟิดฟิดรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
9: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
11: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
6: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแวะหอยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
9: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
6: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
9: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้เย้เย้เย้เย้
2: เกมจบแล้วเหรอโอ้ยเมื่อแพ้เลย
9: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้น

0: ืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปนึงรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: เอออย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้านายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเราอะนะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานนัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนั่นนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ด

ไฟคลอกเสียชีวิตการทำปันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทําให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างกล้องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
3: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
2: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
3: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
3: ค่ะชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: ไป
3: เนี่ยมันก็ชุดนี้ฉันพองซัก

0: อะไรขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
0: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนนะคะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเดย
0: คุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดเข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆเจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมา
2: เ
1: มฆกูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชดีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดที่เห็นก็ตื่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่อง
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่นึงไปยังอีกที่นึงได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
5: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
3: จริงๆนะครับ
5: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
5: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
5: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
5: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
5: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th

0: เอาไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูล

กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

สื่อแอนิเมชันเรื่อง searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้ว

ะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: มัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ั้นเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้า

อีกง่ายเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามทีน่าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยละหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอ้จุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดิยังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดิเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดิครับมันเป็น product มาแล้วตัวหนึ่งแต่ product ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซอร์เวอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซอร์เวอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความบันทึกความเสียหายแล้วก็พิมพ์สลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนไปอู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็น product ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่ consumerสามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้
1: อันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์เวอร์มีไม่พ
0: อ
1: เซอร์เวอร์ไม่มีคุณภาพเซอร์เวอร์นอกจากเซอร์เวอร์ของอินเฮ้าส์แล้วก็ยังมีเอาท์ซอร์สซึ่งเอาท์ซอร์สเนี่ยใช้กระดาษเอาท์ซอร์สไม่ยอมมาใช้โมบาย

0: แต่ยูเซอร์เราอะครับคนขับรถทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนจริงไหม
1: จริงค่ะพี่แจ๊ค
0: เพราะถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนอะสามารถทำเคลมเองได้มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซลล์เยอะออกไปได้แล้วก็ไปถ้าเซลล์เยอะออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคเนี่ยมาเขียนโปรแกร
1: ม
0: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บลอนช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
1: ้
0: ได้นู่นไอ้นี่มันก็เลยคัสต
1: อม
0: ไมเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็นวอเตอร์ฟลอร์สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในดีแทคแอคซิเลเตอร์ครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำอะครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให้
1: คน
0: ขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็น inside out อะครับมันต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเอาของจาก outside in
1: อะ
0: requirement อะกลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่าMVP
1: ค่ะ
0: แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจMVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ใน ecosystem ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำรีเสิร์ชนะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
1: ม
0: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาsign inกลับมาเราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
1: ์
0: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
1: เ
0: นี่ยคุณมีปัญหาไห
1: ม
0: นู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอูถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อูจะทำเคล
1: ม
0: อูจะทำซ่อมใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคโซเซียมสุดท้ายก็คือต้องคุยกับเอ็นยูเซอร
1: ์คือคุยกับคนใช้รถ
0: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้วใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคนที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
1: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติในการ
0: แต่นี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้าง persona ก่อน
1: persona
0: persona ก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เราก็ตั้ง target เลยเหมือนกับเรากำลังทำ marketing กับคนกลุ่มนึงอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
1: ่
0: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมต่างชนบทเนี่ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
1: ต้องละเอียดขนาด
0: ละเอียดละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
1: ต้องออกมาเป็นคน
0: ม
1: ี
0: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
1: ์
0: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
1: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
0: ใช่
1: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
0: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
1: า
0: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็น product ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า Detail Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่าคุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
1: ้
0: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
1: เออดีจังเลย
0: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
1: ตรง
0: เข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่อินเวสเตอร์สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
1: ต้อง13อย่างน้อย
0: อย่างน้อย13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วมันเริ่มจะแบบหลากหลายแล้วมันเริ่มหาคนยาก
1: พี่แจ็คลงไปทำเองเปล่า
0: ลงไปทำเองแล้วก
1: ็ทั้งเกือบ20คนตรงน
0: ี้
1: แยก
0: ๆกันไป
1: แยก
0: ๆกันไปคือเราใช้หลายๆตึกแยกๆกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์ไปถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมที่นี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้างโปรดักต์แล้วแต่โปรดักต์เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์หนึ่งน
1: ะ
0: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมุติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียว
1: ค่ะ
0: โฟลว์เนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี้
1: ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์โซนาเรานะที่เรากำหนดไว
0: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
1: เรามาแปลเป็น
0: ภาพแล้วเรากลับไปหาคนเดิม
1: เอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิม
1: ค่ะเขาสื่อสารไปแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม
1: ่
0: แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่หนึ่งเอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาพี่กด
0: ถ่ายที่กด
1: ค่ะ
0: นั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต
1: ่อ
0: เราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคล
1: ม
0: เขาก็กดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็นเพอร์โซนาแบบนี้เขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั้น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีเพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: เวลาใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40เราต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบนึงเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญ

0: ที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
1: ใช่
0: เราต้องกำหนดให้ชัดก่อน
1: ต้องช
0: ั
1: ดต้องชัดเจนมากทุกมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
0: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนูจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
1: ใช่
0: แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
1: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
0: ้
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อ่ะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอ่ะเป็นใครอย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิงมันก็เลยไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชายแล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร
0: ์
1: เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
0: ้แต่คนที่หาไม
1: ่
0: ได
1: ้แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
0: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้ไปนี่อะไรอย่างนี้ตามกันประมาณนั้น
1: ก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมด
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
0: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
1: ั
0: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองยังไงคะ
1: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
0: ้
1: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
1: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
0: ค่ะ
1: คือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
0: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือเพอร์โซนาที่เรากำหนดไว้โอเค
1: ใช่
0: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
1: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีแบบไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้ถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
1: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่ได้ไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะนั้นแต่ถ้ามัน

0: เป็นเพลนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้เพอร์ซันสิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะฉะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพลนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพลนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
1: เ
0: นี่ยแล้วโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
0: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโค้ดแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์นี้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเออเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
1: ึ
0: งขอยกเคสของเคมดิไม่ว่าจะเป็นเคมดิก็ตามหร
1: ือ
0: เป็นไอเลิร์ดอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชันคือมันไม่มีทรานแซคชันไม่มีการทำเคลมไม่เคยมีคนกด I love you มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่
1: ม
0: ีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
1: คนมีคนโหลดอ่ะ
0: มีคนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเนี้ยจะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
1: ิน
0: ด
1: ี
0: อยู่ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีทรานแซคชั่นที่จะเกิดขึ้น
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
0: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชั่นเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงินเราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาทเพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
1: เลือกที่จะโทร
0: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด I Love You ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
1: กดโทร
0: กดโทร
1: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
1: ะ
0: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
1: ่
0: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่

0: ที่แอปพลิเคชันมันเป็นเซอร์วิส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทร
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี่ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: นะแล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลาร
1: ับ
0: จ้างเป็น call center ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้แล้วเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเขารอไม่ได
1: ้
0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
0: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจก
1: ค่ะ
0: เราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยูเซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่น
1: ค่ะ
0: ดูไอ้นั่นได้ฟรีอ่านไอ้นี่ได้ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองมันก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อะผมจะรอ
1: ค่ะ
0: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรออ
1: ่
0: ะรอเดี๋ยวผมส่งเซอร์วิสออกไป
1: ค่ะ
0: เราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์วิสอินเฮ้าส์ที่บอกครับอ
1: ิน
0: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม์ 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอฟต์ปุ๊บเอาซอฟต์ใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอฟต์พวกนั้นน่ะใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
1: เป็นบริษัท
0: เอาซอฟต์เนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
1: เดี๋ยวส่งงาน
0: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชันคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขามันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมา
0: ใช่ใช่
1: กับการเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะแ
0: ชร์
1: เพนพอยต์ให้เขา
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคืออะไร
0: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์เวียร์ก็เป็นเพอร์โซนาผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หาเพอร์โซนาใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนตอนไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก็คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมี Grab Taxi ใช่ไหมมี Uber ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำ Service Claim ให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
1: มาเป็น Surveyor
0: มาเป็น Surveyor ให้เราเราก็ไปหาจากหลายๆแหล่งน
1: ะ
0: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็น Messenger เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
1: ส่งเอกสาร
0: เป็นส่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เพอร์โซนาที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
1: ้
0: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ยเพอร์โซนาเนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอ่ะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวส.ขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่า ผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น outsource user ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ตั
1: วล่
0: า
1: ส
0: ุ
1: ดที่ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไปมันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
0: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
1: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลานะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
0: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
1: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีๆที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย

ันนี้เป็นตัวอย่างนึงค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว่าบอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
1: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาพี่รุ่นคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยใจกี่คอลัมน์หยาก็สามารถทำนั้นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสจะเป็นแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือความสวยความงามดีคะบอส
0: วิชาการจ้ะ
1: อะไรนะคะบอส
0: วิชาการ
1: วิชาการ
0: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่
1: เด่น
0: ในสังคม
1: เดี๋ยวนะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
0: ผ่านเหรอคะ
1: ค่ะ
2: คุณน้องอยากคะบอสต้องการขอต้องวิชาการที่เก๋ๆชิค
1: ชิคค่ะ
2: แนวใหม่ตอนนี้เห็นแต่เพียงคุณน้องอยากแค่คนเดียวเท่านั้น

0: ในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้ 5,000 สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
1: บอสค่ะคืออยากไม่ถนัดแนวนี้เลยค่ะบอสเพราะว่ามันเป็นแนวที่ซีเรียสกันไปอยากเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีค่ะบอส
2: นั่งมา
1: บอสค่ะคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของยา
3: สองหมื่น
4: สองหมื่น

0: ไรอยู่เนี่ย
1: ซักผ้ามั้งค่ะดูละครค่ะก็เห็นอยู่ทำเรื่องใหม่เนี่ย
0: แม่ก็อยากมีส่วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ข่าวอะไรอ่ะ
2: ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ
3: ฉันไม่ให้สัมภาษณ์
2: คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
3: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่ายคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครฉันแพ้ไหมสุวรรณรัตนานนท์คุณรู้จักฉันไหมคุณอยากโดนฟ้องใช่ไหมฉันทำอะไรผิดแค่แชทบีแล้วขับรถแล้วฉันก็หมั่นไส้มาฉันก็เลยขับตามหน้ามันทำไม
1: โอ้ย
0: แม่มันร้ายนะคะแม
1: ่ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดนะดีนะไม่ใช่ลูกเรา
0: แม่ไม่แฟร์เลยอ่ะแม่ดูสิมีเส้นมีสายอ่ะทำอะไรผิดก็รอด
1: ใช
0: ่โอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่แม่คนสมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอ่ะแม่อยากจะแซงคิวให้ก็แซงเลยแม่
1: เดือดแซงคิว
0: แบบโอ๊ยอยากแบบอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยอ่ะแม่ไม่เข้าใจปะแม่พูดถึงคอมพิวเตอร์ทำวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอะแม
1: ่คอลัมน์ใหม่อะลูก
0: อ่าฮะ
1: คอลัมน์เก่าไม่เขียนละ
0: คอลัมน์เก่าก็เขียนแม่อันนี้จ็อบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมะรืนต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาแล้วด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
1: นั่นสิน้ำห่วงซะละ
0: แม่ไม่ไหวแม่ไม่ไหวแล้วแม่ว่างมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
1: ไม่ยอมชวน
0: ไป
1: นอน
0: ต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่แม่พักผ่อนเยอะๆนะ
1: ฝันดีนะ
0: อย่านอนดึกนะ
1: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
0: ติดละครนะเราอะ
1: จ้า
0: ไปละ
1: หลับฝันดีนะคะ
0: ย่าไม่ได้มันก็ตาย
1: ตกกันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตกเลยไม่ยุติ

0: สังคมไทยใครว่ายุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่ไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สมัยนี้นะใครๆก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: อย่าแม่ถามหน่อยให้ลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีหรอแม่
0: จ้ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้ำหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการนี่ลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้นะงานก็จะสำเร็จลูกล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคนคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกมั้ยจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกอ่ะนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อนถ้าเรายังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
0: จ้ะ
1: เฮ้ยงั้นอยากคนทำไงดีอ่ะแม่
0: อย่าจ้ะลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอ่ะก็เป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมากมุ่งมั่นมาก
1: จริง
0: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะก็จากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่าเขาจะไม่ย่อท้อเขาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงของชนมีหน้าที่บอกในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะลูกแล้วยังบอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ไม่มีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ๊ะลูก
1: ค่ะ
0: มีส่วนสำคัญมากเลย
1: ใช่ไหม
0: ที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นแหละลูกแล้วแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะคุณนายติดละคร
0: มากกินเลยครับ
1: แม
0: ่อะไรอย่างลูกคนนี้สาวสีเนี่ย
1: คิดถึงพ่อนะแม่
0: พูดอะไรตอนนี้กินละครจะมาแล้วเร็ว
1: ๆแม่น้ำพริกอร่อยอ่ะ
2: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงเห็นไหมความยุติธรรมยังมีอยู่จริงๆด้วยฉันหยาดพิรุณคนนี้จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกายความหวังความ
3: ไม่ได้ทำในใจของรักขัน

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ้งผู้ประดุงความยุติธรรม
1: ยาย
2: วิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมามไป
1: ยายหนูขอกินส้มนะ
2: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
1: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
2: มียายซื้อให้ใหม่ลูก
0: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมายุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได
2: ้เอ๊ะอย่างเงี้ยเด็กคนนี้นี่

ตองเปิดตู้ให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะตองเปิดตู้ให้ยายสิลูก

0: ไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: ต้องกินส้มลูก
1: โอ้นี่ยายต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคนในรูปนั้นอะใครหรอ
0: ก็คุณตาหนูนี่ล่ะตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่เอ้ยผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม
1: อ๋อ

มรู้แล้วล่ะว่ายายยังรักผมเหมือนเดิมยายเริ่มยุติธรรมแล้วล่ะ

0: มหายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มให้ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปถีสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะลูก
2: ก็สองลูกนี้ของผมสองลูกนี้ของยายค่ะ
1: เหรอครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมเลเดอร์ใช่ไหมลูก
2: คาเมเลเดอร์อะไรยาย
0: โตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
3: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
4: พี่ส้มโลนึงค่ะ
3: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์โดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธรรมรงค์เดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์จึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4ต่อ2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

วัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิตินึงเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้านแดรี่โฮมครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียวแดรี่โฮมเนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแดรี่โฮมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่าแดรี่โฮมนี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำแดรี่โฮมเนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
0: ือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: เ
1: ริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ่ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
0: ม
1: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็วอลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันด้านราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ได้ยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เรามองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละลบไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
0: ก็เอาคุณภาพมาสู้
1: ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนม

0: เป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
1: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
0: ครับตอนแรกเนี่ยregulation organic ของปศุสัตว์ไทยอ่ะมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขยำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับ regulation ไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมี area ใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
1: ครับ
0: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถั่วครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
1: ไม่เหลือที่แล้ว
0: ก็เหลือไข่แดงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้แบเรียร์ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั้ยแล้วปลูกกล้วยบางปลูกต้นสนบางนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้าง
1: ๆ
0: ปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟกตีฟจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
1: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
0: ไซส์ขนาด
1: สภาพภูมิอากาศทั้งหมด
0: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็กๆมันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
1: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
0: เพราะว่าเขาคิดว่า
1: ได้กำไรเยอะ
0: ปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เขาได้เงินเยอะ
1: นั่นคือความคิดของเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร์
1: หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนก็บอกว่า
1: หาเงินมาไม่พอคืนนี่
0: ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่จะมีเงินใช้หนี
1: ้
0: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอ
1: บ
0: กับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียว ตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเด
1: ีย
0: ว
1: ก็ยังดียังมี
0: ก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
1: ม
0: พอหลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลลุ่มของมันลดลงแน
1: ่ครับ
0: นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
1: หายไปครึ่ง
0: หายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
1: ใช้สารเคมีต่าง
0: ๆพอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปังเลยกลัวนะนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
1: ม
0: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
1: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
0: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
1: ครับ
0: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% อ่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
1: ครับ
0: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงพวบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
1: คร
0: ับ เต้านมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละ ประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พอ

0: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมาก
1: มัน
0: ชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
1: ครับ
0: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราซื้อนมตามเกรด
1: ครับ
0: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มฉะนั้น
1: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
0: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
1: หักลบลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลือเงินเยอะขึ้น
0: เหลือเงินเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะ
1: ครับ
0: ลดสักบาท2บาทก็พอแหละรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพ
1: ครับ
0: เกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทนึงเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล
1: ้
0: วเดิมเขามีกำไรอยู่3บาท
1: ครับ
0: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตร
1: ครับ
0: แฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
1: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมครับ
0: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกหนึ่งคนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะเขาก็เชื่อมั่นเรา
1: ครับ
0: แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
1: ่
0: ดูอยู่ว่า1ไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดไหม
1: ครับ
0: 2เขานั่งดูเดลี่โฮมอยู่ว่าเดลี่โฮมมันจะรอดไหมอันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
1: คนจดต้องจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
0: เพราะเขาเราเป็นบริษัทใหม
1: ่
0: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
1: ใช
0: ่ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่าง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟาย GMP SACCP ระดับโลกนะครับเราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะนึกออกไหม
1: ใช
0: ่คือเขาทำอะไรก็ทำตามทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทย
1: ม
0: ีหลายโปรดักที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับเวิลด์คลาสก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยDairy Homeเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกันกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิตมันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตไดรเวน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทําแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: ทําออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
1: คร
0: ับ ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้ว
1: คร
0: ับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตFacebook อีเมลหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำอินสตาแกรมเป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผมเลย
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางDairy Homeเขาพัฒนาหลายๆโปรดักต์เนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมา

0: ำรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทางฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคเช่นกัน
1: เพราะว่า Dairy Home เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้
0: อ
1: ยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเองน
0: ะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านนึง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้เหรอ
1: ครับแต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างนะตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ของไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
0: อ๋อ
1: นะถ้ากินแล้วขวดนึงแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอ
0: แล้วถ้ามีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับถูกครับนี่เป็นสิ่งนึงที่ผมพยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทําวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทําตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทํากับเทคโนโลยีอันนี้ทํากับมทส.นะ
0: ครับ
1: สุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทํากับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติ
0: oh.
1: กระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมา
0: uh-huh.
1: แล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3 มี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟร
0: ค
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอ้ยูทิลิซีที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ฮะ
1: นมเปรี้ยวฟันดี
0: ฟันดี
1: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
0: ์
1: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
0: ๆครับ
1: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมานะครับเอามาทำเราได้ผลักสองตัวครับ
0: อันนี้เป็นนมเม็ด
1: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
0: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
1: ใช่ครับ
0: คนต่างชาติก็ชอบ
1: ใช่นี
0: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัว

0: ที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
1: ครับ
0: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
1: ้ฟันก็ไม่ผุ
0: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์สองตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นโปรดักต์หนึ่งซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ อย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผล impact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะแดดดี้โฮม
1: ครับ
0: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
1: ใช่ ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้โปรดักต์มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
0: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอาแล้วที่แน่ๆคือโปรดักต์ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าแดลี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำอะไร
1: ครับ
0: ผมบอกว่าแดลี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดแดลี่โฮมขึ้นมาอย่างที่คุณพฤทธ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
0: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
1: ดีครับ

0: วนแปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นจริงเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอันนี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับเอามาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส่วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของวัว
1: ใช่ช่วงนี้คืออาหารหลักของวัวครับเนี่ยนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราแน่นะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดรีดนมต้องสะอาดแบบนี
0: ้
1: มันถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าข้อคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ
0: ,
1: รบ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับ ก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระน
0: ี่
1: ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก
0: ็
1: คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถ
0: ึ
1: งจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีอิสระครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกไม่ให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณพฤทธ์แนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยม
0: ัน
1: เป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับต
0: ั้
1: งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะคร
0: ับ
1: นมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดี
0: ค
1: ุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะคร
0: ับ
1: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย
0: ์
1: นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช้เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีบ้านกันนะครับ

0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
1: ครับ
0: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได้ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทาง Dairy Home ก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นในพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
0: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
1: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤทธ์นะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
1: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

ัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอ้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุก
1: อย่างทุกอย่างทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษช่วยด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึง

0: พราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์สไลด์ในมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
0: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถแทร็กได้ตลอดเวลาครับผม
1: ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียวทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
0: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังค์เงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังค์แต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเออเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่ง biometrics เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะแล้วเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้ 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่โชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะฮะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: อนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณอรินจะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนด้วยมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาและ

0: นี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4 โมงผมมาสแกนตอนบ่ายสามกว่านะเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเออเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
1: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
0: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
1: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
0: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
1: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
0: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่มั้ยเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
1: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
0: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
1: เติมให้ได้เลย
0: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
1: เช่นใส่เข้าไป1,000
0: อาจจะให้ลูกใช้วันละ50 บาท 60 บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50-60 บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
1: blacklist
0: ไม่ให้ซื้อถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบไหมครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทำ blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหนครับผม
1: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
0: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
1: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
0: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
1: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
0: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด้ๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเออเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบ
1: ลบสาม
0: คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: real time ตัดคะแนนปึ๊บคุณพ่อคุณแม่
1: กลับบ้านคุยเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ย ได้ด้วยเช่นกัน

0: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุก

ถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์และเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ูครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองเหรอคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
0: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่า
1: ใช่
0: ใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณอลินนะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวผมจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยอ่ะถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยไปหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเราเนี่ยคือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
0: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
2: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ย

0: บางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆครับผม
1: ฮะก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
0: ้
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
0: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งแล้วรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำเริ่มคิดเริ่มลองและเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทำ6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทำแบบคิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วอาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทำไปแก้ไปทำไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทำไปแก้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
0: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่ไหมเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
0: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
0: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
0: โอเคเราเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ซายน้ำเข้ามาแล้วในประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่ายฟอร์สกู
0: ลเราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากก็ทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ท้ายอยากให้คุณอรินฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณอรินทําครับ
0: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่ายฟอร์สกูลที่คุณอรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ได้ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data แล้วก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: ครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่าร
0: ุ่
2: นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: เป็นอัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไง
2: น
0: ี่ไง
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
0: เอ้ยใช่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลมว่
0: ะนะครับผมนะฮะตาย
2: พี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับจะกลับมาน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เอาเด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
0: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
0: เอ็กโค
2: ของจันตนาที่ทำ
0: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
0: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ได้ค่ะ
0: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในชีวิต
2: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกร

0: รายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล
1: ้
0: วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
0: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
0: คือขอลาง
1: านง่ายนิดเดียวและกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วยายทำอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูม
1: ิสนามเขียวสนามเขียว
0: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
0: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
0: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันก็ปั่นได้ยาก
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ที่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ต่างหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่ง
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์
0: อ
1: ีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมดก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเขาเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบง
0: ค
1: ์เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้น

0: เราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
1: ครับ
0: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
1: ลงทุนกองทุนละ
0: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
1: ครับ
0: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่อย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูช่องนี้ไม่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
1: Money Channel
0: ใช่คือ
1: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
0: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องห
1: รอก
0: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยนะคือบอกว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนคือหลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
1: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
0: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟัง
1: เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
0: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วแล้วพี่หลอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนพี่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเรา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลอง
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
1: ครับผมนะ
0: คือแบบเปิดพอร์ตแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการนี้นะ
1: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนนี
0: ้โอ้โหพี่เมาน้อยเลยล่ะ
1: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
0: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
1: ครับผม
0: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกทั้งซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้ครับผม
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
1: ครับ
0: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
1: ครับ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน คุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขา คุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกเฮ้ยสามถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
1: ้
0: เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นานนะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาเต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: คิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฝากก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องนะครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะไม่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆเราก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ่
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปกับครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจแล้วก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
2: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 6-7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
2: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
2: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละเราก็เลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
2: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
2: ในความเห็นพี่เนาะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบคุณในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: ที่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
2: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้ที่นี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
2: สมมติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
2: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก บางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณ

0: ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสิทธิ์ถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอคุณ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที
1: ่
0: สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมา
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนข้างได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
2: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

การกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรารับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยไซถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากใส่เล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ใส่แค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่อ๋ออ
0: ันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดๆนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานเราอยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah.
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัติคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
1: ่
0: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
0: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
1: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
0: แล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
1: ครับ
0: อายุ 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล
1: ้
0: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
1: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
0: ยังไงก็ต้องยินยอม

0: อยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้เลย
0: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
1: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังคือยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะมาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดแหละครับแกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
0: ่ ค
1: ือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอมนะครับก็ไม่อยู่กัน
0: มาอยู่เหมือนบ้านเลยค่ะอ
1: ยู่กันแบบ
0: สามีภรรยา
1: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
0: อ
1: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์
1: นะครับก็เป็นคดีกันไป
0: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความการไปให้การกับตำรวจตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราอ่ะว่าบอกพ่อแม่แล้วอ่ะ
1: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
1: ็
0: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของภาคผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
1: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพากได้คือเป็นผู้ชายพากผู้หญิงมานะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงพากผู้ชายก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยพากผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่าศาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก10-20ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่างๆนะครับไม่ถึงขั้นจะต้องติดคุกนะครับ
0: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก25-26แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
1: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษผู้ใหญ่ครับ
0: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ่
1: ก็ไลน์ก็พอสมควรนะครับก็เป็นโทษจำคุกอะครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้วนะครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
0: ได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
1: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมครับพี่วิรัติ
1: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงเนี่ยคงจะรอดไปนะครับ
0: ค่ะค่ะพี่วิรัติเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้คะ
1: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบนะครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนหามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่

0: ขอให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
1: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
2: เนี่ยฉันไม่รู้จะเป็นอะไรช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนๆก็ทำไงหายาก่อนแล้วกินยาลดความอ้วนแล้วทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
3: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
2: จริงไหมทีไรแนะนำฉ
3: ัน
2: หน่อยส
3: ิก็เวลาไปซื้อยาใช่ไหมก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อ่ะยิ่งเห็นผลเร็ว
2: จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะ
3: อ้าวก็เวลาจะซื้อยาแพงๆใช่ไหมมากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
2: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไหมพวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
3: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
2: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
4: ้
0: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงคะพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
4: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายา
0: ค่ะ
4: เขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
0: อาหารเสริม
4: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
0: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างนี้บ้าง
4: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคือ อย.นะครับบางคนไปแปลว่าอย.แปลว่าอย่อย
0: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอคะ
4: ไม่ใช่ครับมันเป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งออกไปให้ตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณ
0: น
4: ะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องสายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้อย.ปลอมนึกไหมครับ
0: ค
4: ือไปหาอย.ที่ไหนมาแปะก็มี
0: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
4: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่เราวิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.
0: ค่ะ
4: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้
0: อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
4: ครับ
0: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
4: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
0: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
4: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณเป็นตามนั้นหรือไม
0: ่
4: นะครับ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
4: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบคอมด้วย
0: โอ้ยโดน2
4: แล้วก็โดนเรื่องพรบขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
4: ครับ
0: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
4: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
0: ไกล่เกลี่ยกันได
4: ้ใช่ใช่ก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
0: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได้
4: ยากมาก
0: ถ้าอย่างนั้นในตรงนี้ทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงิน จ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้ไหม
4: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือวิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
0: ค
4: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
0: อ้าว

0: ทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATM
1: ค่ะ
0: พอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
1: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
1: คดี call center ครับ
0: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
1: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ประ ดับ
0: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
1: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
0: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี
1: ้
0: นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
1: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
0: โดนครับโดนครอบครัวเลย
1: พี่รัฐทำยังไง
0: เขาโทรศัพท์มาครับ
1: ค่ะ
0: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจเล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกผมเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามามันหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับ
1: สมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: คือหลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครครับด
1: ี
0: ที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
0: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
1: วันนี้เล่นแรงนะคะ
0: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
1: ับค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: ฮึฉันจะเอาหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่มันทำผิดไปถึง2ครั้ง2คราว
4: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
5: yeah!
4: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หรอ
2: หลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัตคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: กฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
1: รูปพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
0: ใช่แล้วแต่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซึ่งจริง

0: แล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณต้องเป็นหลายแสนนะครับ
1: ค่ะ
0: แกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
1: อ
0: ย่างน
1: ั้
0: นด
1: ี
0: กว่าใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
0: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
1: ้
0: นะครับผม
1: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยหวังทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพรา
1: ะ
0: พอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
1: ่
0: ออกไปฉันมีเท่าไหร่นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
1: ม
0: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
1: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยในละครก่อนนอนที่เราดูๆกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วยค่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
0: จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำกันอย่างขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจแล้วมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
1: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงของสมบัตินอกกาย
0: ครับ
1: มาอีกส่วนนึงค่ะที่สายอยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
0: ครับ
1: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
1: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
0: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
1: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องนึงนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูเวทีนึงนะครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
1: ค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
0: ครับ
1: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
0: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
1: ไม่จดทะเบียนค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองสามารถทำได
1: ้แต่ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
1: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้า เกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
0: ่
1: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่าดูแค่เง
0: ินก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
0: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
1: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
0: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ไลน์ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัตพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: คร
2: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: ครูหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆให้ออกมาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
9: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
10: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
9: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอกฮ่าฮ่า
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: ไปจ้าฟาฟาทำไมไม่ทำเสียงให้คุณไก่เขาฟังล่ะจ๊ะเอาหน้าฟาฟาลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลย
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมา

0: กับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: เป้เป็ดน้อย
4: ตอนกลัว

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
3: ไปไหนอ่ะ
4: เพื่อนผมทำไมคร
5: ับ ไปขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นนะ
4: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผม2คนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
5: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
6: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
5: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
6: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
5: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการี

0: ผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้องเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
3: ผู้ประกันคือใครครับ
2: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา

0: หรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
1: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
0: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
2: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
2: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
0: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
3: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
0: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
3: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
4: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
3: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวข่าวลูกชายผมอีกครั้งครับ
0: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
3: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
0: ผม

จัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆ

ส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-Justice Conference Center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับสารนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: สวนประตูนี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะขนกับมาอยู่แบบนี้มันคือเป็นเอาเป็นเล่าแท้ได้กินแน่นอนมือแรงนี่ต้มไก่นี่เอาม
1: ามือนี่มันเป็นยังไงมันคือผิดปกติแท้ไกลกูนไปใส่หน่อเอ้าเอ้าพูดได้แล้วนี่เออมันมาเขามาฮะนี่แม่บักฮาเนี่ยมันมาลักไกลกูคักๆมึงผีแจ้งตำรวจมาจับมันกันนะเห็นตัวมึงแล้วครับหนึ่งเขาหนึ่งบ่ครับตำรวจหนึ่งเขาหนึ่งเนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮ่เด้อมันมีแต่ขี่ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮ่เด้อด่วนนะครับด่วนตำรวจมันอยู่ทำอยู่ฮะอยู่ฮะเออครับครับมึงนี่ละ
2: เอาจับผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลักไก่กูผมยังโดนเหตุยังเลย
1: ไก่กูเสียไปโตแล้วไก่เสียไปโตแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่นไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิบห้าไปฝากครั้งที่3คดีนี้ฝากครั้งได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วก็เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนมันตัวนะครับมันขึ้นโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือครั้งที่ดีวะ
4: แมนคันบ่อยากถือครั้งกับไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณแสนบาทนี่ละ
3: มันคือหลายได้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะแต่บ่มี
5: มันเงินยากกับบักสมโซงในเฮ็ดให้กูยากอยู่บังได้ล่ะเนาะ
6: เกือบแก้วเหลือแค่ตัวไปโอ้ยนี่ศูนย์เด้บักสมโชคเอ้ยยังมันให้กับคุณยากน้ำเนาะมึงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู
5: ่ไปมองไหนล่ะ
7: เจ็บแล้วไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
5: ฮะ
7: ไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
5: ไปนี่คือยังไงล่ะบักสมโช
3: คโอ้ยไปรู้แล้ววันนี้ไปวันนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกตั้ง2เดือนนู่นน่ะ
5: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็หูจักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนกับไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต
3: อผมรู้แล้วหาทางซอยแล้วครับ
5: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้อยู่จังได๋บัดนี้

0: ล้องเอิญเพิ่งนุ่นบ่ไปทางไหนบอกหึ
1: พ่อผู้ใหญ
0: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
2: ่เอ้าเสียงผู้ใดน้อขึ้นมาหาแต่เช้าแต่น้อนี่เอ้าเสียงผู้ใดน้อเอ้ายายเสียงผู้ใด
3: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะวันนี้สิมาอีแล้วปรึกษาขอคำปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพุ่นแล้วเงินทองก็บ่มี
2: เอาเอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ล่ะเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะขอสัญญา
1: ป้าติโดเบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
4: อู้แล้วถามเพิ่นทางใดแม่มันก็ใหญ่อีหลีแหละเนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
1: นี่ก็เฮ็ดได้คือยาก
4: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
1: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไรข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
4: อ้ายมึงน่ะมันยากบักฮ่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันมันไปจังได๋ตบมันจะบาดกันนะ
5: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
4: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
5: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
4: ันโคกหินแฮ
5: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
4: เบิ่งเอาให้หัวหน้าเพิ่นทําแม่
5: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
4: จ้า
6: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
2: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
6: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อเนี่ยจ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
2: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
6: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไรขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเนาะ
2: ครับครับครับครับอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่ได้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้ได้ล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นยังหรอครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
7: ครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เยี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
8: ์ครับ
7: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
8: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
7: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทำงานปกติ
8: มันจะบ่ตายบ่ครับ
7: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ำได
8: ้
7: ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
8: ครับ
7: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
8: คร
7: ับ ครับถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่รบนี
8: ้อ๋อบ่ครับ
7: แต่สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
8: ครับ
7: ถ้ามันมีปัญหาอีหยังก็ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
8: ้ครับโทรมาหาโทรมาเบอร์สารเลยเน
7: า
8: ะ

0: นัดนั่นแหละถ้าแบดเบิร์ด
1: ครับ
0: ให้เฮาสัตว์เยี่ยม
1: ครับ
0: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
1: ครับ
0: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่องเยี่ยม
1: ครับ
0: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
1: ้ครับ
0: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกสิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
1: คร
0: ับเฮายืดออกสิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โทรแบง
1: ครับ
0: เฮาก็เสียบสายกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เฮ็ดงาน
1: ได้เลยเนาะครับ
0: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
1: มันชาร์จได้จากเครือครับ
0: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเบิร์น
1: คร
0: ับ โทรแบงแบตเบิร์นเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
1: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม
2: ่บ่เป็นหยังเด้อลูกหลาเอ้ย
1: ต่อไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ยสิออกไปครับ
2: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

0: ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉยๆ
0: คุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว

0: องทำงานเจ้าพระยาพระขาในสมัยรัชกาลที่1
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
2: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
3: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
2: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
3: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
2: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
2: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
3: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
2: ๆจบคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
3: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
4: ตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
0: สามวันต่อมา
4: เม่กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
3: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: ผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพศ50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: เหมือนเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข็น
0: แล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่สองเนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักก่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้องท
0: ำแล้วเขาก็ให้เลยเหรอครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะฉันกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยังไง
2: ทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยแหละคร
2: ับ อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
2: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
2: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
2: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
2: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
2: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
2: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอา ทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
2: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
2: อ
0: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
2: ครั้งที่4
0: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
2: ไม่มีปัญหา
0: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
2: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรไหมครับ
2: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
0: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
2: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละก็ลงทอ
0: เพราะว่าอาจจะทำงานเป็นระบบเลิกงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
2: ถนัดแบบนี
0: ้เป็นบริษัทเดิมไหมเนี่ยไอ้สามสี่ครั้งหลังเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
0: ่คนละ
2: บริษัทที่หางานด้วย
0: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: ให้ไว้ใจได้
2: ให้ไว้ใจได
0: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
2: ใช
0: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
2: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
2: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
3: ป้าวันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวายๆกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทาง

0: แต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนาชูชัยค่ะแล้วสายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
3: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าสบายดีมากนะครับ
2: ร่ำรวยมาเลย
3: นะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
2: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
3: อย่างเช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหา
2: าหาร
3: หร
2: ือ
3: ว
2: ่
3: าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้า
2: ะ
3: นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่ง
2: ซึ่งเราสามารถประกอบอาชีพทนายความได
3: ้ไหมไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
2: ้อ๋อใส่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
3: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
2: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
3: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับคือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
2: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวนไว
3: ้อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
2: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
3: ก็ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจะหาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
2: แค่ไปใส่ๆอย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
3: แต่จริงไม่ใช่มันมีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
2: ม
3: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสัก30-40เหรียญเนี่ยเราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เกือบ 2-300 บาท
2: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
3: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ คือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
2: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอน1-2แบบนี้นายจ้างมีความผิดไหมคะ
3: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรา สุขสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
2: ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
3: ใช
2: ่ในส่วนนี้ป้าวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ป้าวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ป้าวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ป้าวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบป้าวันว่าป้าวันควรจะทำยังไงดี
3: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
2: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
3: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
2: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้แล้วในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
3: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
2: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมายยังไงเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล
3: ่
2: า
3: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
2: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะที่ป
3: ้
2: าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
3: ครับ
2: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
3: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละนะครับไปรับฝากของ
2: ไปเที่ยวเฉย
3: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
2: อันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
3: ๆถือเฉยๆเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
2: เป็นคนดีไง
3: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยตอนนี้ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
2: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
3: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
2: ะ
3: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
2: ๆ
3: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเนี่ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรถหมู
2: อ้าวทำไม
3: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างนั้นเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
2: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
3: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
2: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
4: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
5: จันทิมาซับมั่นค่ะ
4: ชื่อเล่น
5: แต่ค่ะ
4: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
5: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
4: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
5: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
4: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
5: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
4: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
5: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
4: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
5: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
4: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
5: ไปแนะนำสินค้า
4: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
5: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
4: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
5: พวกอาหารเสริมค่ะ แล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
5: ๋
4: ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี้ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาวไวที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
5: ใช่ค่ะ
4: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
5: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
4: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยว่าอยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
5: ไม่เชื่อค่ะ
4: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วโลกมีคนเชื่อเราไหม
5: มีอยู่ค่ะ
4: ก็มีด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
5: ค่ะ
4: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
5: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
5: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
4: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
5: ใช่ค่ะ
4: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาอย่างเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
5: 2เดือนค่ะ
4: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
5: ์ใช่
4: เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีเลย
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
5: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
4: อยากรู้ว่าไอ้ช่วยเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
5: เอะใจค่ะ
4: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
5: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
4: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
5: ไม่ได้
4: ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
5: ้ไม่แล้วค่ะ
4: ไม่ไหวแล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไงฮะตัดสินใจ
5: หนีค่ะ
4: หนีมาเลย
5: ค่ะ
4: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
5: กรุงเทพค่ะ
4: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
5: ของเราเองค่ะ
4: เราออกเองด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
5: ไม่ค่ะ
4: ไม่ตามด้วย
5: ค่ะ
4: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
5: ้ค่ะ
4: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
5: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
4: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
5: ใช่
4: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยน
5: ะ
4: เพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
5: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
5: ค่ะ
4: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมูลการทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
6: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อ
2: พี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
3: ครับ
2: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัตตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
3: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไห
2: ม
3: อันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวง
2: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
3: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่า ไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหาร อะไรอย่างเงี้ย
2: ขนาดนั้นเลยนะ
3: ไปจริงก็ขายประกัน
2: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหา
3: ร
2: สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและ เดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
2: รวยกันใหญ่เลย
3: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสกันใหญ่เลยว่า
2: ขายฝัน
3: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
2: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
3: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
2: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
3: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
2: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
3: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
2: ะ
3: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
2: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ทรายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
3: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
2: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิระ
3: ครับทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
2: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
3: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
2: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
3: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได้สวัสดิการแรงงาน
2: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
3: ไม่ต้องร้องแล้วครับมันผ่านมานานละ
2: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปแล้วกันเนาะ
3: ครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
3: ครับ
2: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพีวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียน

0: นอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค
0: ่ะนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเซนนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมคะครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
1: ่ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอ่ะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่ง ประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่3กับประโยคที่4ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง2ประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: แบบ3ส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิด ิตและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ทางนักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้น

0: เรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเอง

0: ถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2 ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วคำนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยอยู่ต้นประโยคแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มอ่ะไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะเป๋อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือ3 ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2 ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3 ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเลย
1: 2 ส่วนหรือ3 ส่วนคะ
0: ตอบครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้า

0: านในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเป็นสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของข้อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังไทยที่ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดาว
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครู

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วแต่สมัครง่ายอย่างน่าจะเหมือนหนูไม่อยากหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดๆเลยลูก
0: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบื้องหลังแม่เพราะสมมือเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ดิ้งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออสมมือหนีบ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่จะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านเราที่โครงการนี้แปลลุงสาธารณะเพื่อการค้าการขายที่จะเริ่มมีเรื่องจริงจริงแต่พออยู่ก็จะดีใจมากลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
0: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเด
1: ี๋
0: ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่
2: โ

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่ได้อ่ะไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาไม่ต้อง
3: เส
4: ีย
3: เวลา
2: เส
3: ีย
2: ความร
3: ู้
2: ส
3: ึ
2: กมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับจักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
8: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
8: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
9: ใช่
10: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี

0: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
1: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
2: แต่คิดๆดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราพวกที่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
3: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
0: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือแล้วล่ะ
3: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
0: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
4: อะไรอ่ะ
5: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกใครบ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: รับพัฒนาชุมชนครับ
4: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะเดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: พี่ชาติพี่ชาติ
6: น้องครับ
7: ครับ
6: สุทธิพงษ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
7: ครับผม
6: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พอดีได้เลยแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้าๆ
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
2: จ้าจ้าจ้า
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ชนะใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ยเองชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
1: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปร
0: ก็จะชื่อสีรุ้งครับ
1: ก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
0: อย่าเสียงดังนะเว้ยดังอีกคราวหน้าจับพ่อขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีรุ้งน้องเธอรู้น้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้องทิ้งเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ด่าเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

happened?

0: วัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงล้วนนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจูเคลียนกับไรนาเ
3: ลยนี่ตรงตามฟิสฟิล
2: ไอ้บองไอ้ก็ตะตัวแอดเดอร์เพลียมหร
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงานหนึ่งวันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
1: นมอันซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะครับก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็กระมมเลยนะ
5: เจ้าก็กระมมมากพ่อ
2: กระทาอะไรนี่กระสมเรียแต่สั้นใจนี่ก็จะมาจูบร้องเตียน
6: สวัสดีครับ
7: คนมาคน
2: มาคน

0: วันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธยาเอกมังสปริตังกัตตวาโมรุเวสัมปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: เพราะว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับปีชอดของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุคสมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานครบเปลครบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยจะต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้งานแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าสาวเหมือนกัน
5: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง

0: ทีต่อไปกัน
1: โอ้โห
0: จะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดหน่อยมาสู่คือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมายไปจับไอ้วันนังดาวลีดะไอ้มอจราอนมองไม่เห็น
2: บ้าม
3: าล่า
0: 1คันรถ
4: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
0: การจำมาเนี่ยทาโดชุดประมาณชุดใดเลยกระทาบอกเพราะกระโดดดับปีชนได้เลยเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
5: การน้องลุงแตงกับเวียดจันนี่
6: เมียนจัน
5: พอ
6: ร้
5: าน
6: พอร้าน
5: พอร้านพอร้านพอร้านพอร้าน
6: พอร้านพอร้านพอร้าน
5: พอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้าน
0: พอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร้านพอร

0: ราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองยัวอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนึงหนึ่งจีกูหนึ่งคณีอย่างนี้เตร์ประกันจบเราไปได้กระทานจะมีแต่ยังนกชียิมโรลุยในใบยมอ้อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทากับเจรุนตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับ
2: เรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
3: ก็นอนรออยู่ที่
2: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตนเลสาบเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือ

0: วันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเปิดรถไรของวันชนะมาด้วย
2: เราตั้งการเมาส์ตั้งไรเราจ้า
1: ตั้งไรเรา
2: แล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะได้เมียนเปิลมาอื่นไหมไงซัลต้นจะเปิดซัลปานตื่น
1: อ๋อไงซัล
2: ตียังชอบเราอีกรู้ว่าจะปานเ
1: ฉินพระประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่ออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะไป
0: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
3: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นมั้ยก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทําเสาสูงเนี่ยข้อ1สาเหตุเพราะน้ําท่วมนะครับเวลาก็ทําสูงเนี่ยเวลาน้ําท่วมท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทําบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจําวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
4: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
5: ได้ระดับมอสมันระดับบนมา
4: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
3: อยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
4: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
5: ตีมือยิงเดียวหยดซอมมูลและนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระหยดกระไม้ตับพิเลยังตับน้อยยังตับน้อยกูย้อนด้วยเลทอง
3: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี้ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
3: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมินะจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นักคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
3: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะครับบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
4: ใจไม้กับใจมาครอง
3: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลงก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ

0: จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะท่วม

0: ការទាក់ទងនឹងការជួសជុលផ្ទះបកើតគិតទួលជ្រែងដូចញ៉េបងបាញ់ញយទៅផ្ទះគិតធ្វើការលើកធ្នើលើកអុយដល់3នេះនេះអារៀននិយាយដល់3ក៏រៀបចំដាក់អីវ៉ាន់ដែលត្រូវលិចចាដល់3ក៏យកអីវ៉ាន់ទើទៅឲ្យលើកឲ្យផុតទឹក
1: បាទ
0: ចា
2: លងរិចនេះចង់មិតមកទៀតទៀតមកមុំរិចអញ្ចឹង
3: អូហ្នឹងបើថាឲ្យช่วงที่น้ําท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันก็จะสูงมาใช่มั้ยครับจะกลัว
2: ค่ะ
4: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
5: คันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่จะขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
4: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
5: ซึ่งตรงเนี้ยหลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องเห็นไหมครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับและมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
4: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลาม
6: าซื้อเยอะไหม
5: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับสำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
4: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
5: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
4: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
5: กี่โมงบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้น

0: ไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
1: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
2: โอ้โห
3: ที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
4: ซิงเก
0: ตอ๋อเดี๋ยวมีเธอหายเครื่องมาไงเธอบ้านไฮบีมากับโลได้มี
4: เครื่องมาไงเธอบ้านรับกับเรา
0: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
3: อร่อยไหม
4: เลือดมือ
5: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
6: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
5: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอ่ะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
2: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: รุ่นเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ด้วยความเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มี

0: ประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
1: สไตล์ใหม่ๆ
0: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตอย่างเงี้ยครับ
2: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
0: ใช่ครับ
2: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
0: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
2: โต๊ะประชุมเหรอ
0: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
2: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
0: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
2: ไม้สักมันเหลือง
0: ใช่ครับ
2: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
0: ใช่ครับ
2: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
0: ใช่ครับ
2: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
2: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
2: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
0: ินใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
2: อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
2: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
2: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
2: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
2: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
2: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
2: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
2: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
2: หันไปมองแจแจบอกไม่ยอม
1: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
2: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย
2: ่
0: างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
2: เงี้ย
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
2: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
2: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
2: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
2: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
2: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่คร
2: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
2: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ชาติ
0: ใช่ครับ
2: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
2: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
2: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
2: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างที่ชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
2: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
2: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
2: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
2: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
1: แจวไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันนะว่า
2: ไม่ยอม
1: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
2: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช่
1: ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
2: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่ครับ
2: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
2: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่ครับ
2: คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่าง

0: เฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
1: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
2: เขาไปได้มากกว่านี
1: ้ใช่ไหม
2: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
0: เขามาเจอ
1: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
2: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
2: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
2: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
1: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันเรื่อง
2: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
2: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
2: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: ยอมด
1: ี
2: กว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
2: ยอมเพราะอดทนว่ะจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
2: กไหมเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทำอยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
2: อยู่ป่าววะถ้ามาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำหน่อย
1: ก็ได้
2: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
2: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
1: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
2: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำส่งทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
2: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
2: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
2: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
2: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
2: ับ หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
2: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
2: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับส ลับกันมัน

0: ก็จะทําให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทําการต่อไม
1: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทําเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
2: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันหรือเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่มาแพ้เนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณ 1.20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ไป
0: ทําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรม

0: รมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์ชี้ให้ดู
0: ใช่
1: นี่คือรอยตะปูด้วยนะที่แบบว่า
2: เนี่ย
1: แบบ
2: นี้นี่คือรอยตะปูนะใช่มั้ย
1: เออนี่ไม้ไม้กับ
2: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
0: สำคัญ
2: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิมิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดูเหม
0: ือนใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
2: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
2: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
0: ใช่ค่ะ
2: เคลือบเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โพเดิมหรือโพใหม
5: ่โพเดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: ดึงเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: 6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เฮ้20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำสิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่า

0: สะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัขก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เมื่อตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุป

0: รวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
1: ตีไม่หยุด
0: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
2: จะทำงานที่สั่งมาส่งค
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ยดีจ้ะดีจ้ะเฮ้ยน
2: าย เป็นการลองตรวจดูนะคะเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
3: จ้ะๆขอดูหน่อยสิน
2: ี่จันเล่นงานผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
3: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
2: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
3: อ้าวรางวัลอะไรเหร
2: อนี่ค่ะซองกฐินพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการประเรียนนะคะ
3: นี่ได้ได
2: ้
3: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
2: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
3: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
2: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
3: จ้า
2: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติค่ะ
4: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
5: ถ้าสร้างเสร็จอะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
2: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
4: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
6: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
5: ใช่
6: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
5: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
4: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
2: มใช่พี่ยุพูดถูก
7: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
0: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
8: ตอบข้อขอค่ะ
0: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
8: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
0: ของเขานะ
8: ใช่ครับ
0: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
8: ใช่ครับ
0: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
9: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
0: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
9: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
0: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
9: ่
0: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
10: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสุมักจำกัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
0: นั่นก็คือกรณีถ้าเราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
10: ใช่ค่ะ
0: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
10: ใช่ค่ะสามารถกระทําได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทําได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
0: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมครับเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
10: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
0: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
1: ปลาดุกเ
0: น
1: ี่ย
0: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
10: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาเนี่ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
0: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
10: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
0: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
10: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจำกัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
0: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับอันนั้นข้อนี้
1: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
11: นั่งกันข้างในกันก่อนรัฐน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาเขาเนี่ยก็เลยทำให้ล่าช้าเอาขอโทษตีด้วยนะ
12: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
11: เนี่ยพูดเหมือนประชด
12: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
13: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
11: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
12: ครับ
11: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
14: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
12: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
11: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
12: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี
11: ่เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นคือนวลได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
14: กาแฟมาแล้วค่ะ
13: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมนะคะ
11: อ๋อหมาคนข้างบ้านน่ะ
14: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
12: อ
14: ้
12: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
13: ่นั่นน่ะสิคะ
11: ก็ทะเลาะกับสามีก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไง พราะสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
12: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี
5: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้
11: อืมน้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
12: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
5: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
11: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
12: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
2: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
11: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
12: ครับพี่
11: ไปไปไป
7: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อค4ปี
8: ตอบข้อกไก่ครับ
0: 2ปีนะครับ
8: ครับ
0: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
8: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
0: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
8: ครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
9: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
9: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
9: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
9: ครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ฮะ
10: ค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
10: ค่ะ2ปี 40,000
0: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
10: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
10: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นพวกนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
7: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้งสองข้อและทั้งสองท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
7: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
7: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
0: ส
15: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
16: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
15: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
16: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
15: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
16: ว่ามาเลยอาจารย์
15: อาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
16: ไม่เคยไม่เคย
15: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
16: ไม่มีน้องๆหนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย
15: ์อ๋อเหรอคะ
16: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
15: โอ้แหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
16: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามได้ยังไง
15: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทั้งบ้านสิคะ
16: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
15: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่า

0: ื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
1: ครับ
0: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโนไม่คื
1: น
0: อ
1: ้
0: อยเข้าปากช้างแล้
1: ว
0: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
0: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
0: ค่ะ
1: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
0: ๆค่ะ
1: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
0: ค่ะ
1: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
0: ค่ะอาจารย์
1: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
0: ค่ะ
1: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ
0: ้
1: าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
0: ้
1: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
0: ดีนะคะเนี่ย
1: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกช้า
0: ค่ะ
1: ไม่ทันอกทันใจ
0: ค่ะ
1: ก็มีคำแนะนำครับอาจารย
0: ์
1: กรณีนี้ชัดเจนเลย
0: ค่ะ
1: ว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แกผิดสัญญากับฉันนี่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ให้โอกาสก็แล้ว
0: ใช่
1: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
0: า
1: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
0: ใช่
1: ยังเบี้ยวอีก
0: ยังเบี้ยวอีก
1: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
0: ค
1: ่าเสียหาย
0: ค่ะ
1: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
0: ใช่
1: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
0: เรียกได้
1: เรียกได
0: ้ได้เลย
1: แนะนำเลยครับ
0: ค่ะ
1: จัดการรวมตัวรวมหัวกัน
0: ค่ะ
1: ฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
1: ้
0: แล้วก็แบนไปเลยท
1: ี
0: หลังไม่บอกคนอื่นว่
1: า
0: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเถอะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทาง นะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ

0: คุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
4: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: ายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้มจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไอ้ขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผม2คนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่นี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้พาวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
2: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
2: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
1: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณะบัตรของคู่สมรส หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
2: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ท่านผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
2: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
3: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
4: ตามตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
2: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดี

0: นะคะ
1: ผู้ประกันคือใครครับ
0: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
0: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
2: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
0: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
3: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
3: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
0: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
2: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
0: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
2: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
4: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
2: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวลูกชายผมอีกครั้งครับ
0: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
2: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
0: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับศาลนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Visualizer เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: สวนประตูนี่แม่ไกลคือหลายเท่าวะคนกับมาอยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิดเล่าแท้ได้กินแน่นอนมือแรงนี่ต้มไก่นี่เอา
1: เอ๊มามือนี่มันเป็นยังไงมันคือผิดปกติแท้ไก่กูไปใส่เนาะเอาพูดได้แล้วนี่เหรอมันมาเขามาท่านนี่แม่บักฮาเนี่ยมันมาลักไก่กูคักๆมึงผีแจ้งตำรวจมาจับมันกันนะเห็นตัวมึงแล้วครับหนึ่งเขาหนึ่งบ่ครับตำรวจหนึ่งเขาหนึ่งเนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮ่เด้ออ่ามันมีแต่ขี่ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮ่เด้อเอาด่วนนะครับด่วน
2: ตำรวจ
1: มันหันเออครับข้ามาเหมือนนี่ละ
2: เอาจังผมเพียงครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กู
2: ผมยังโดนเห็ดยังเลย
1: ไก่กูเสียไปแล้ว
2: โตแล
0: ้วเขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่เราไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิภาไปฝากครั้งที่สามคดีนี้ฝากครั้งได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันขึ้นโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังคุกที่ดีวะ
4: แม่นคันบ่อยากถือขังก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่3
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณแสนบาทนี่ละ
3: มันคือหลายได้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงิน

0: cho cô nhát lắm đó. Cô Hiên chép kèo, chép
1: hả? Nhau,
0: chép kèo luôn.
1: Phải bông đấy là
0: chắc đéo, phải hàm hơn bơ ngầu.
1: Hả?
0: Phải hàm hơn bơ ngầu.
1: Phải. Cái này là bằng sông sông.
2: Ôi, phải có rùi đó bà nhỉ. Phải bà nhé, tâm rùi bà qua tìm cục tầng 2 đơn luôn ạ.
1: เงินทองกูกับบ่มีมึงกับหูจักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนกับไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
2: กูบ่รู้แล้วหาทางแก้ครับ
1: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
2: ลูกเมียผมได้อยู่จังได๋บัดนี
1: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
2: ๋หาทางซอยแหน่ว่าเมียหาคนใดดี
1: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นสิว่าจังได
2: ๋ครับมาเร็วๆได้
1: ลองเอิญเพิ่งลุยบ่ไปทางใดบ่หึ
3: พ่อผู้ใหญ่
1: พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
4: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะขึ้นมาหาแต่เช้าแต่น้อนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
1: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะวันนี้สิมานี่แล้วปรึกษาขอคําปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋ตํารวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพู่นแล้วเงินทองก็บ่มี
4: เอาเอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ล่ะเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะเอาจังซั่นล่ะ
3: ป้าติโดเบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่คะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
1: อือแล้วถามเพิ่นทางใดแหละมันก็ใหญ่อีหลีเนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
3: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
1: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
1: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
5: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
1: อ้ายมึงน่ะมันยากบักฮ่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันมันไปจังได๋โต๊ะมันจะบาดกันนะ
6: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
1: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
6: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
1: ันโคกหินแฮ
6: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
1: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
6: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูจะเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
1: จ้ะ
6: จ
1: ้ะ
7: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
4: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
7: จ้าหนูไปที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อแน่จ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
4: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
7: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไลขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเนาะ
4: ครับครับครับครับอ๋อ
8: นิสัยเพิ่นดีอยู่ได้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้ได้ล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นหยังหรอกครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
9: ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เอี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
10: ์ครับ
9: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
10: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
9: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทำงานปกติ
10: มันจะบ่ตายบ่ครับ
9: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ำได
10: ้
9: ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
10: ครับ
9: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
10: ครับ
9: ครับถ้าแกะถ้าแงะนี่เขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบหนี
10: อ๋อบ่ครับ
9: สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
10: ครับ
9: ถ้ามันมีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
10: ้ครับโทรมาหาโทรมาเบอร์สารเลยเน
9: า
10: ะ
9: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบตเบิด
10: ครับ
9: ให้เฮาสัตว์ EM
10: ครับ
9: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
10: ครับ
9: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
10: ครับ
9: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
10: ้ครับ
9: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกซิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
10: คร
9: ับ เฮายืดออกซิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โทรแบง
10: ครับ
9: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เฮ็ดงาน
10: ได้เลยเนาะครับ
9: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
10: มันชาร์จได้จากเครื่องครับ
9: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเบิด
10: ครับผม
9: โทรแบงแบตเบิดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
10: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม
11: ่บ่เป็นหยังเลยลูกหลานเอ้ย
10: ต่อไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ยสิออกได้ครับ
11: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ
10: ครับ

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดีธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดีและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามพี่หน้าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยละหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอ้จุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดียังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดีเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดีครับมันเป็น product มาแล้วตัวหนึ่งแต่ product ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลเวอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลเวอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความบันทึกความเสียหายแล้วก็ปริ้นสลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนให้อู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป็นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยใช่คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็นโปรดักต์ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่
0: คอ
1: น sumer สามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้
1: อันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์ไวเออร์มีไม่พ
0: อ
1: เซอร์ไวเออร์ไม่มีคุณภาพเซอร์ไวเออร์นอกจากเซอร์ไวเออร์ของ in house แล้วก็ยังมี outsource ซึ่ง outsource เนี่ยใช้กระดาษ outsource ไม่ยอมมาใช้โมบายแต่ user เราอะครับคนขับรถทุกคนน่ะมีสมาร์ทโฟนจริงไหม
0: จริงค่ะพี่แจ๊ค
1: งั้นถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนน่ะสามารถทำเคลมเองได้มันก็จะข้ามช็อตออก

0: ไปคือถ้าเซอร์เวเยอร์ออกไปได้แล้วก็ไปถ้าเซอร์เวเยอร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคน่ะมาเขียนโปรแกร
1: ม
0: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บลอนช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
1: ้
0: ได้นู่นไอ้นี่มันก็เลยมีการคัสตอมไมเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็นwaterfall สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในดีแทค Accelerate นะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให้คนขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นinside out ครับมันต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเอาของจาก outside in requirement กลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่า MVP แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจ MVP แรกคือซาวเสียงก่
1: อ
0: นไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียนี้ไปคุยกับคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำรีเสิร์ชนะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
1: ม
0: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาไซน์อินกลับมาเราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
1: ์
0: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
1: เ
0: นี่ยคุณมีปัญหาไหมนู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอูถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อูจะทำเคล
1: ม
0: อูจะทำซ่อมใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคซิสเต็มสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
1: คือคุยกับคนใช้รถ
0: คุยกับคนขับรถใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคนที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
1: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติ
0: แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
1: เพอร์โซนา
0: เพอร์โซนาก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
1: ่
0: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจน
1: ค่ะ
0: เป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมต่างชนบทเนี่ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
1: ต้องละเอียดขนาด
0: ละเอียดละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
1: ต้องออกมาเป็นคน
0: ม
1: ี
0: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
1: ้
0: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
1: ์
0: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
1: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
0: ใช่
1: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
0: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
1: า
0: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็น product ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า Detail Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
1: คุณมีรถละ
0: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้ว สะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
1: ้
0: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
1: เออดีจังเลย
0: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
1: ตรง
0: เข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่อินเวสเตอร์สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
1: ต้อง13อย่างน้อย
0: อย่างน้อย13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วมันเริ่มจะแบบหลากหลายแล้วมันเริ่มหาคนยาก
1: พี่แจ็คลงไปทำเองป่ะ
0: ลงไปทำเองแล้วก
1: ็ทั้งเกือบ20คนตรง
0: เนี้ยแยกกันไป
1: แยก
0: ๆกันไปคือเราใช้หลายๆตึกแยกกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวเนี้ยเราจะสร้างโปรดักต์แล้วแต่โปรดักต์เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์นึงน
1: ะ
0: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียวโฟลว์เนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี
1: ้ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์ซอน่าเรานะที่เรากำหนดไว
0: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
1: เรามาแปลเป็น
0: ภาพแล้วเรากลับไปหาคนเดิ
1: มเอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิม
1: ค่ะเขาสตาร์บัคแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม
1: ่
0: แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่หนึ่งเอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอป
1: เ
0: ราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาที่กด
0: ถ่ายที่กด
1: ค่ะ
0: นั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต
1: ่
0: อเราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคล
1: ม
0: เขาก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็นเพอร์โซนาแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเอาไว้แบบน
0: ั้
1: น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ลีนเพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: ใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35
1: ค่ะ
0: ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40
1: เ
0: ราต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบนึงเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัดก่อน
0: ต้องชัดเจนมากทุก มันสำคัญคือทุกคนในทีมครับ

0: ต้องนึกภาพผู้หญิงออกเหมือนเป็นแฟนเรา
1: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนุจริงว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช่
1: แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
0: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อ่ะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอ่ะเป็นใคร
1: ค่ะอ
0: ย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิง
1: มันก็เลย
0: ไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชายแล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร์เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
1: ้แต่คนที่หาไม่ได
0: ้แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
1: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้อะไรอย่างนี้ตามกันจังประมาณนั้น
0: ก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันคนมันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมด
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
1: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที
0: ่
1: สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาที่จักมองอย่างไรคะ
0: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
1: ้
0: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมาม
1: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
1: ค่ะ
0: คือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
1: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือ persona ที่เรากำหนดไว้โอเค
0: โอเคใช่
1: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
0: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีแบบไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
0: ใช่
1: แท็กกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
0: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้สิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะฉะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็น

0: เป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
1: เ
0: นี่ยแล้วโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตก

0: ที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
1: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโคดแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์นี้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
0: ึ
1: งขอยกเคสของเคมดิไม่ว่าจะเป็นเคมดิก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ดอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชันคือมันไม่มีทรานแซคชันไม่มีการทำเคลม
0: ค่ะ
1: ไม่เคยมีคนกด I alert you มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่
0: ม
1: ีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
0: คนมีคนโหลดอ่ะ
1: มีคนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเนี้ยจะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
0: ิน
1: ด
0: ี
1: อยู่ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกเนี้ยไม่มีทรานแซคชั่นที่จะเกิดขึ้น
0: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
1: พอเรารู้อย่างนี้เราก็เลยแบบว่าอันนี้จะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำ transaction เนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงิน
0: ค่ะ
1: เราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาท
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
0: เลือกที่จะโทร
1: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด i alert you ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
0: กดโทร
1: กดโทร
0: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
0: ะ
1: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
0: ่
1: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิส
0: ครา
1: วนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทรเพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี้ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได้แล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็น

0: โอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นเราไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลาร
1: ับ
0: จ้างเป็น call center ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้ละเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเขารอไม่ได
1: ้
0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
0: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจก
1: ค่ะ
0: เราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยูเซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นเดย์ฟรีอ่านไอ้นี่เดย์ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองม
1: ัน
0: ก็เลยมีเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อ่ะผมจะร
1: อ
0: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรออ
1: ่
0: ะรอเดี๋ยวผมส่งเซอร์เวอร์ออกไปเราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์เวอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
1: อิน
0: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม
1: ์
0: 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอร์สปุ๊บเอาซอร์สใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอร์สพวกนั้น
1: เ
0: นี่ยใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
1: เป็น
0: บริษัทเอาซอร์สเนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
1: เดี๋ยวส่งงาน
0: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชั่นคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขา
1: ค่ะ
0: มันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมา
0: ใช่ใช่
1: กับการเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะ
0: ใช่
1: เห็นพอยให้เขา
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนั้นคืออะไร
0: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์วิเยอร์ก็เป็น persona ผมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หา persona ใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนตอนไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก
1: ็
0: คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมีแกร็บแท็กซี่ใช่ไหมมีอูเบอร์ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำเซอร์วิสเคลมให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
1: มาเป็นเซอร์เวยเออร
0: ์มาเป็นเซอร์เวยเออร์ให้เราเราก็ไปหาจากหลายแหล่งน
1: ะ
0: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็นเมสเซนเจอร์เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
1: ส่งเอกสาร
0: เป็นส่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เพอร์โซนาที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
1: ้
0: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ยเพอร์โซนาเนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอ่ะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
1: เอ
0: าท์ซอร์สเซอร์เวอร์ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค
0: ์
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ล่าสุดที่ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไปม
0: ัน
1: อาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
0: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
1: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลานะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
0: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
1: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย

้เป็นตัวอย่างนึงค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: จริงๆค่ะบอส
1: ว่าแต่ว่าเรื่องที่บอสนัดหยาดมาคุยวันนี้เรื่องอะไรหรอคะบอส
2: คือว่าบอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาดเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
1: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาดพี่รุ่นคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยใจกี่คอลัมน์หยาดก็สามารถทำนั่นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสจะเป็นแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือว่าความสวยความงามดีคะบอส
2: วิชาการจ้ะ
1: อะไรนะคะบอส
2: วิชาการ
1: วิชาการ
2: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่อยู่ในสังคม
1: เดี๋ยวนะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
2: ผ่านเหรอคะ
1: ค่ะ
3: คุณน้องอยากคะบอสต้องการขอว่าวิชาการที่เก๋ๆ
0: ชิคค่ะ
3: แนวใหม่ที่ตอนนี้เห็นแต่เพียงคุณน้องหยาดแค่คนเดียวเท่านั้นอ่ะ
2: ในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้ 5,000 สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
1: บอสค่ะคือหยาดไม่ถนัดแนวนี้เลยค่ะบอสเพราะว่ามันเป็นแนวที่ซีเรียสกันไปหยาดเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีค่ะบอส
4: นั่ง
1: ม
4: า
1: บอสค่ะคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของหยาด
5: สองหมื่น
6: สองหมื่น

0: ดูละครอยากเห็นอยู่ทำทำไมเนี่ย
1: แม่ก็อยากมีส่วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
0: เนี่ยข่าวอะไรอ่ะ
2: ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ
3: ฉันไม่ให้สัมภาษณ์
2: คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
3: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่ายคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครฉันแพ้ไหมสุวรรณรัตนานนท์คุณรู้จักฉันไหมคุณอยากโดนฟ้องใช่ไหมฉันทำอะไรผิดแค่แชทบีๆแล้วขับรถฉันก็หมั่นไส้มาฉันก็เลยขับตามหน้ามันทำไม
0: โอ้ยแม่มันร้ายนะคะแม่ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดเนอะดีนะไม่ใช่ลูกเราแม่ไม่แฟร์เลยอะแม่ดูสิมีเส้นมีสายค่ะทำอะไรผิดก็รอดโอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่แม่คนสมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอะแม่อยากจะแซงคิวให้ก็แซงเลยแม
4: ่เดินแซงคิว
0: แบบโอ้ยอยากแบบอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยอะแม่ไม่เข้าใจปะโอ้ยแม่พูดถึงคอมพิวเตอร์ทำวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอะแม
4: ่คอลัมน์ใหม่อะลูก
0: อ่าฮะ
4: คอลัมน์เก่าไม่เขียนละ
0: คอลัมน์ของก็เขียนแม่อันนี้จอบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมะรืนต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาแล้วด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
4: นั่นสิน้ำห่วงซะละ
0: เนี่ยแม่ไม่ไหวแย่ไม่ไหวแล้วแม่ง่วงมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
4: ไม่ยอมชวนไปนอน
0: ต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่แม่พักผ่อนเยอะๆนะ
4: ฝันดีนะ
0: อย่านอนดึกนะ
4: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
0: ติดละครนะเราอะ
4: จ้า
0: ไปละ
4: หลับฝันดีนะคะ
0: ย่าไม่ได้มันก็ตาย
4: ตกกันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตกเลยไม่ยุติธรรม

0: คมไทยไทเวอร์ยุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่ไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สมัยนี้นะใครๆเขาก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: อย่าแม่ถามหน่อยเห็นลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีเหรอแม่
0: จ้ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอ่ะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้ำหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการเนี่ยลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้นะงานก็จะสำเร็จลูกล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคน

0: ว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกมั้ยจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกอ่ะนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อนถ้าเรายังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
0: จ้ะ
1: เฮ้ยงั้นอยากควรทำไงดีอ่ะแม่
0: อย่าจ้ะลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอ่ะก็เป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมาก
1: จริง
0: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะเขาจากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่าเขาจะไม่ย่อท้อเขาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงของประชาชนมีหน้าที่บอกในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะลูกแล้วยังบอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ไม่มีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ้าลูกมีส่วนสำคัญมากเลยที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นแหละลูกเฮ้ยพูดไปทำไมตายแล้วอย่าง
1: อะไรคะ
0: ละครฮาเลอีฉากินกินกินกินแล้วแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะกินทนายกินละคร
0: มามากินกินกินเลยครับ
1: แม
0: ่อะไรอย่างลูกคนนี้เสาสีเนี่ย
1: คิดถึงพ่อแล้วแม่
0: เออพูดอะไรตอนนี้กินละครจะมาแล้วเร็วๆ
1: แม่น้ำพริกอร่อยอ่ะ
2: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงเห็นไหมความยุติธรรมยังมีอยู่จริงๆด้วยพี่รุ่นคนนี้จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกายความหวังความยุติธรรมในใจของทุกคน

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ใช่แล้วครับเนี่ยผมตอนเด็กโต้งผู้ประดุงความยุติธรรม
1: ยาย
2: วิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมามไป
1: ยายหนูขอกินส้มนะ
2: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะเอาไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
1: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
2: นี่ยายซื้อให้ใหม่ลูก
0: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมายุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได
2: ้เอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยเด็กคนนี้นี่

ตองเปิดตัวให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะตองเปิดตัวให้ยายสิลูก

0: ต้องเอาลูกไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: Tonkin กินส้มลูก
1: โอ้โหนี่ยายต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคนในรูปนั้นอะใครหรอ
0: ก็คุณตาหนูนี่แหละตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่ผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม

ผมรู้แล้วล่ะว่ายายยังรักผมเหมือนเดิมยายเริ่มยุติธรรมแล้วล่ะ

0: มหายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มให้ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปเถอะสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะลูก
2: ก็สองลูกนี้ของผมสองลูกนี้ของยายค่ะ
1: เหรอครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมเลเดอร์ใช่ไหมลูก
2: คาเมเลเดอร์อะไร
0: โตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
3: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
4: พี่ส้มโลนึงค่ะ
3: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคน นอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: ุณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดอื่นของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: มันเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข
0: ็นแล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่2เนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักก่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้อง
0: ทำให้เลยเหรอครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะยังกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยัง
2: ไงทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสาสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก
2: ่
0: อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยเหรอครับ
2: อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้หนี้ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
2: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
2: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
2: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
2: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
2: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
2: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอา ทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
2: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
2: อ
0: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
2: ครั้งที่4
0: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
2: ไม่มีปัญหา
0: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
2: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรไหมครับ
2: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
0: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
2: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละก็ลงทอ
0: เพราะว่าอาจจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
2: ถนัดแบบนี
0: ้เป็นบริษัทเดิมไหมเนี่ยไอ้สามสี่ครั้งหลังเนี่ย
2: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
0: ่คนละ
2: บริษัทที่หางานด้วย
0: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: ให้ไว้ใจได้
2: ให้ไว้ใจได
0: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
2: ใช
0: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
2: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
2: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่ คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
3: ป้าวันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาห

0: กรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวุ่นวายกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทใส่ว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนาชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
3: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าผู้สบายดีมากนะครับ
2: ร่ำรวย
3: ร่ำรวยนะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
2: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
3: อย่างเช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหารหรือว่าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้านะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่งซึ่ง
2: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความได้
3: ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
2: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
3: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
2: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
3: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
2: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
3: ใช่อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
2: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
3: ก็ที่ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจะหาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
2: แค่ไปใส่ๆอย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
3: แต่จริงไม่ใช่มันมีทำหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้มหรือถ้าได้เงินคุ้ม

0: เนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันหนึ่งสัก30-40 เหรียญเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งก็เกือบ200-300 บาท
1: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
0: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ คือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอน1-2แบบนี้ในจ้างมีความผิดไหมคะ
0: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วมันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
1: ค่ะก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
0: ใช
1: ่ในส่วนนี้ป้าวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ป้าวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ป้าวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ป้าวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบป้าวันว่าป้าวันควรจะทำยังไงดี
0: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
1: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
0: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
1: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้แล้วในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
0: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมายย
0: ัง
1: ไงเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
0: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
1: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่รัตคะ
0: ครับ
1: ที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
0: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปเป็นต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับไปรับฝากของ
1: ไปเที่ยวเฉย
0: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
1: อันนี้ไม่ได้ฝากเครื่องนะฝากถือเฉย
0: ถือเฉยเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้ นี่ก็ถือครับ
1: เป็นคนดีไง
0: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
1: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
0: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
1: ะ
0: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
1: ๆ
0: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเงี้ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรสหมู
1: อ้าวทำไม
0: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
1: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก
0: ็ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
1: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: จันทิมาซับมั่นค่ะ
2: ชื่อเล่น
3: กระแตค่ะ
2: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
3: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
2: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
3: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
2: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
3: ใช่

0: ค่ะ
1: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
0: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
0: ไปแนะนำสินค้า
1: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
0: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
1: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
0: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี้ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
0: ใช่ค่ะ
1: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
0: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
1: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
0: ไม่เชื่อค่ะ
1: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
0: มีอยู่ค่ะ
1: ก็มีด้วย
0: ใช่
1: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
0: ค่ะ
1: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
0: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
0: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
1: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาอย่างเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
0: 2เดือนค่ะ
1: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
0: ์ใช่
1: เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
0: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
1: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ได้ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
0: เอะใจค่ะ
1: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
0: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
1: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
0: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
0: ้ไม่แล้วค่ะ
1: ไม่ไหวแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไงฮะตัดสินใจ
0: หนีค่ะ
1: หนีมาเลย
0: ค่ะ
1: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
0: กรุงเทพค่ะ
1: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
0: ของเราเองค่ะ
1: เราออกเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริง2เดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
0: ค่ะ
1: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่ตามด้วย
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
0: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
1: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะเพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
0: ค่ะ
1: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อ
3: พี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
4: ครับ
3: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัตตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
4: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไหมอันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการ

0: จ้างงานจริงๆอาจจะเข้าข่ายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวง
1: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
0: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลยนะ
0: ไปจริงก็ขายประกัน
1: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหารสุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
0: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
1: รวยกันใหญ่เลย
0: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
0: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
0: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
0: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
0: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ท
0: ร
1: ายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิรัติ
0: ครับทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
0: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
1: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
0: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
1: ้
0: สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
0: ไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำมูลให้เขาไปแล้วกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายกับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
2: ครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพิวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นแซ่บแท้แกงเห็ด
1: สิแม่ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครง่ายอีหยังถ้าเป็นมื้อนี้มันยังหายากอยู่แยกจบกฎหมายมากสิเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะ
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็การเป็นจริงกันมันเลยบ่เจริญจักเผื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านว่ามีโครงการแปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มมีเงื่อนสิ่งนี้แต่พอเขาอยู่ก็จะดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแค้นแก้มยินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรอแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
0: ครับผม
1: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเสน่ห์สมัครงานราชการนะครับผม
1: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
1: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
1: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
1: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเลยพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม่ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาไม่ต้อง
3: เสียเวลา
2: เส
3: ีย
2: ความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
6: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู
6: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังก่อน
6: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
7: ใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
7: แต่คิดๆดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
8: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
7: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
8: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
7: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
2: อะไรอ่ะ
9: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัครงานกันละ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานสายปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: การคอมพิวเตอร์ครับ
3: ขอดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
4: รัฐพัฒนาชุมชนครับ
3: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
0: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
3: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: 柳山冬林队。
1: 好，
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาพี่ชา
3: น้องครับ
4: ครับ
3: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พอดีได้แล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้าๆ
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ใจได้
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งติดติดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้ามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: จ้าเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตัวนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปร
2: ชื่อสีรุ้งครับ
0: ก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
3: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมล่ะกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เมียเองนั่นแหละนะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
2: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปใจเย็น
0: นะเจ๊
2: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
0: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
2: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
0: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้องคิดเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อะจ้า
2: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดตั้งแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปการนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: มันเรื่องอะไรกันมันเรื่องอะไรกัน
1: สีลุงอะสิ
0: ทำไม
1: ถือดาบเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
0: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
1: สีลุง
0: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
1: นะสีลุง
0: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางก็ไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วาง

บาทนะลูก

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีเอลและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้ก็ได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เอ้าตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมา
2: เ
1: มฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกคุยกันเมื่อคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะ

กฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
3: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
4: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
4: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเกาและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเกาเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบ

0: ข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุเพื่อผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงยากฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่ในเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่บทเรียนบทที่7นะคะบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสั่งการนะคะหรือว่า commanding นั่นเองนะคะการสั่งการเนี่ยจะมีหัวข้อในการบรรยายทั้งหมดเนี่ย4หัวข้อด้วยกันนะคะ

ัวข้อแรกก็คือความหมายและประสิทธิผลของการสั่งการต่อด้วยรูปแบบของการสั่งการวิธีการสั่งการและกลยุทธ์การสั่งการค่ะการสั่งการเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารนะคะที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการพนักงานหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองนะคะการสั่งการก็คือศิลปะอย่างหนึ่งนะคะคุณจะทำอย่างไรให้การสั่งการของคุณเนี่ยสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยทำงานให้คุณนะคะโดยความเต็มใจนั่นเองจากความหมายตรงนี้นะคะการสั่งการก็คืออำนาจโดยชอบธรรมตามโครงสร้างองค์การนะคะในการสั่งการให้บุคคลหรือว่าทีมงานนะคะปฏิบัติตามคำสั่งการสั่งการตามโครงสร้างองค์การเนี่ยหมายถึงอะไรท่านเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะภาพนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างของโครงสร้างองค์การแล้วก็จะเห็นว่ามีการสื่อสารตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะคะสายการบังคับบัญชาที่ท่านเห็นเนี่ยจะมีจำนวนเส้นนะคะ3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือเส้นทึบที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงการนะคะที่มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการนั่นเองส่วนเส้นทึบ2เส้นคู่กันก็จะเป็นการสื่อสารที่เป็นทางการเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นลักษณะของการสื่อสารตามแนวนอนตามแผนกหรือว่าฝ่ายต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าสัมพันธ์กันในการทำงานส่วนเส้นประสีฟ้าที่ท่านเห็นจะเป็นการสั่งการมิได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการไม่ใช่การสั่งการตามโครงสร้างองค์การดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเพื่อการสั่งการนะคะก็จะมีหลักปฏิบัตินะคะที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าการออกคำสั่งเนี่ยนะคะในทุกครั้งเนี่ยไม่ควรออกจากหลายๆคนในเรื่องเดียวควรจะออกจากคนเพียงแค่คนเดียวจะต้องเป็นการสั่งการตามลำดับขั้นการบังคับบัญชาเท่านั้นการบังคับบัญชาก็คือตามสายการบังคับบัญชาก็จะมีลักษณะของการสั่งการจากบนลงล่างในส่วนของการสื่อสารนะคะเพื่อการตอบสนองการสั่งการตรงนั้นก็จะเป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการถ้าเราอยากที่จะให้ประสิทธิผลของการสั่งการของเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยต้องอาศัยหรือว่าประกอบไปด้วยปัจจัยตัวไหนบ้างหรือนะคะประการแรกที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือภาวะผู้นำอะค่ะแน่นอนว่าผู้ที่สั่งการจะต้องมีภาวะผู้นำในตัวก่อนนะคะก็คือจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ตามเนี่ยทำงานตามที่เราเนี่ยอยากที่จะให้เขาทำปัจจัยตัวต่อไปนะคะก็คือกลยุทธ์ในการสั่งการจะต้องเลือกรูปแบบของการสั่งการเนี่ยหรือว่ากลยุทธ์เนี่ยให้เหมาะสมกับเรื่องที่เราต้องการสั่งการรวมถึงรูปแบบวิธีการที่ผู้บริหารหรือว่าหัวหน้างานเลือกใช้ด้วยนะคะว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่ในขณะเดียวกันนะคะผู้ที่รับสารหรือว่ารับคำสั่งจากเราอะค่ะก็คือพนักงานหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะจะต้องมีความรู้ความสามารถนะคะรวมถึงสมรรถนะและที่สำคัญก็คือรู้หรือไม่ว่าเรื่องที่สั่งการตรงนี้เขาต้องการสั่งการให้เราไปทำอะไรเขาเรียกว่าต้องเก็ตก่อนนะคะหรือว่าต้องเข้าใจก่อนนะคะในสิ่งที่เขาสั่งมาอื่นๆก็คือสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอะค่ะมันก็จะเป็นตัวกำหนดว่าประสิทธิผลการสั่งการเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเป็นการสั่งการที่เร่งด่วนไหมนะคะใช้เวลาน้อยหรือใช้เวลามากในการตอบสนองทีนี้เรามาดูกันว่ารูปแบบการสั่งการนะคะโดยทั่วไปเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทค่ะการสั่งการรูปแบบแรกเนี่ยนะคะเราเรียกว่าการสั่งการแบบออกคำสั่งเป็นการสั่งการที่ผู้ได้รับคำสั่งเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามค่ะโดยจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเนี่ยก็ต้องทำนะคะอันนี้จะเหมาะกับการสั่งการในสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนจะสอดคล้องกับทฤษฎี X นะคะก็เหมือนกับว่าทฤษฎีของแมกริเกอร์ค่ะนะคะจะแบ่งเป็นพนักงานหรือบุคลากรออกเป็น2รูปแบบก็คือ X กับ Y บุคลากรแบบ X เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรที่ไม่ชอบทำงานนะคะก็คือจะต้องลงโทษนะคะหรือว่าต้องสั่งนะคะตัวอย่างเช่นด้วยนายจุดๆๆนะคะได้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีการออกคำสั่งให้นายจุดๆๆเนี่ยยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไปสมมติว่าเป็นนายเอกแล้วกันจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้นะคะรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นการสั่งการแบบขอร้องค่ะการสั่งการแบบขอร้องเนี่ยนะคะผู้ปฏิบัติตามเนี่ยนะคะจะปฏิบัติตามโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่ดังนั้นเนี่ยผู้สั่งการเนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างสมรรถภาพก่อนถ้าเรามีสมรรถภาพอันดีนะคะระหว่างผู้สั่งการกับผู้รับคำสั่งปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะปฏิบัติตามเรานะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจนั่นเองตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะคะขอเชิญชวนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรร่วมสืบสานและรักษาวัฒนธรรมไทย

โดยการใส่ชุดผ้าไทยหรือว่าผ้าพื้นเมืองในทุกๆวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เป็นต้นดังนั้นเนี่ยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรเนี่ยก็จะใช้ดุลยพินิจส่วนตัวเองนะคะว่าควรจะร่วมกันใส่ดีไหมนะคะแต่ต่อไปนะคะก็จะเป็นการสั่งการแบบให้คำแนะนำค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือการสอนงานนั่นเองนะคะก็คือบอกให้พนักงานทำงานเนาะในขณะที่เราบอกให้เขาทำปุ๊บอะเราก็สอนให้เขาทำด้วยนะคะนี่ก็คือเหมือนกับ two in one ในตัวเลยตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องรับฟังพนักงานแล้วก็ให้กำลังใจเราต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะว่าเราทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นการสอนงานนะคะโดยใช้โมเดลของ Grow Coaching Model นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างของ Grow Coaching Model กันนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวอักษรทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัว G เนี่ยก็คือตัว Grow นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างนะคะระหว่างนายจรูนแล้วก็นายปรีชาซึ่งนายจรูนเองเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วนนายปรีชาเนี่ยเป็นบุคลากรที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานั่นก็คือพนักงานตรงนี้เนี่ยนะคะตัว G ตัวแรกหรือว่าตัว Grow เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายนะคะที่หัวหน้างานเนี่ยต้องการให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องการให้มีความเข้าใจในกระบวนการเนี่ยของการทำงานอย่างกระจ่างชัดดังนั้นสิ่งที่หัวหน้างานทำก็คือนายจรูนเนี่ยก็เลยมอบหมายให้นายปรีชาเนี่ยคิดแคมเปญทางการตลาดขึ้นมาเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเจาะจงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตรงนี้นายจรูนต้องการให้คิดแคมเปญการตลาดค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วต่อไปก็คือตัว R คืออะไร R คือข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตลอดจนกระบวนการคิดที่หัวหน้างานต้องการให้ลูกน้องเนี่ยคิดเองวิเคราะห์เองก่อนดังนั้นสิ่งที่จรูนให้ปรีชาทำคืออะไรนอกจากให้คิดแคมเปญแล้วก็คือก่อนคิดแคมเปญปรีชาจะต้องไปวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันก่อนนะว่าปัจจุบันนี้นะคะกลยุทธ์เนี่ยที่คู่แข่งเขาใช้กันน่ะในการนำเสนอสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างอย่าเพิ่งเอาแคมเปญมาเสนอต้องผ่านวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในปัจจุบันให้เห็นข้อมูลตรงนี้มาก่อนนะต่อไปก็คือตัว O นะคะตัว O ก็คือตัวพิจารณาทางเลือกนะคะคือหัวหน้างานต้องการให้ลูกน้องเนี่ยนะคะเสนอทางเลือกขึ้นมาเองโดยที่หัวหน้างานเนี่ยจะต้องไม่ชี้นำดังนั้นเนี่ยปรีชาเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้แข่งเสร็จแล้วปรีชาก็ต้องมาเสนอทางเลือกให้จรูนว่าแคมเปญที่จะเป็นทางเลือกมีอะไรบ้างแล้วก็อธิบายถึงแคมเปญแต่ละทางเลือกว่าจะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็วิธีการที่เป็นทางเลือกนั้นๆเนี่ยจะได้ประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพยังไงต่อสุดท้ายก็เป็นการเลือกทางเลือกและก็วิธีการปฏิบัติงานก็คือตัว W นั่นเองมาจากคำว่า Will นะคะจรูนก็เลยให้ปรีชาเนี่ยเสนอวิธีการที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่ปรีชาเอามาให้ดูเนาะแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกวิธีนี้ค่ะตรงนี้ค่ะมันเป็นการที่สอนให้ลูกน้องคิดเองนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติและสุดท้ายอ่ะลูกน้องก็จะมีความมั่นใจอะค่ะในการที่จะนำเสนองานด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะคะรูปแบบต่อไปก็คือการสั่งการแบบอาสาสมัครอันนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้จิตอาสาในการที่จะทำตามคำสั่งหรือว่าการมีส่วนร่วมสักเล็กน้อยตรงนี้นะคะจะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความประสงค์ที่จะปฏิบัติงานเนี่ยทำได้โดยที่หัวหน้างานไม่บังคับและก็ไม่จูงใจด้วยอะไรทั้งสิ้นเลยตัวอย่างเช่นหัวหน้างานนะคะต้องการที่จะให้ลูกน้องช่วยเรียงเอกสารให้ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าใครว่างช่วยเรียงเอกสารให้ด้วยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครที่จะมีจิตอาสามาช่วยนะคะฉันไม่ได้บังคับทีนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะคะจากตัวอย่างที่1คุณอดิศักดิ์ถ้าคุณจะเรียงแฟ้มเอกสารให้เรียบร้อยกว่านี้คุณก็จะสามารถหาเอกสารได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับการสั่งการแบบให้คำแนะนำก็คือคุณอดิศักดิ์ถ้าคุณจะจัดเรียงเห็นไหมก็คือบอกให้จัดเรียงให้เรียบร้อยกว่านี้ก็คือมีการให้คำแนะนำหรือว่าสอนงานด้วยนะคะในข้อที่2คุณพิพัฒน์พิมพ์จดหมายนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับรูปแบบของการสั่งงานแบบออกคำสั่งก็คือคุณพิพัฒน์ปฏิเสธไม่ได้ต้องทำให้นะคะในข้อที่3ค่ะคุณวัฒนาถ้าว่างกรุณาช่วยพิมพ์จดหมายฉบับนี้ให้ด้วยนะคะแน่นอนอันนี้จะสอดคล้องกับรูปแบบของการสั่งการแบบขอร้องถ้าว่างค่ะหรือถ้าคุณไม่ว่างก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ดูจะค่อนข้างที่จะ
อ่อนน้อมถ่อมตนนิดนึงนะคะนี่ก็ใครๆก็อยากทำให้นะคะหัวข้อต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการสั่งการกันนะคะว่าวิธีการสั่งการเนี่ยนะคะเราควรจะสั่งการแบบไหนแล้วก็จะเหมาะกับสถานการณ์ไหนบ้างการสั่งการแบบแรกเราค่อนข้างเห็นกันบ่อยครั้งนะคะเขาเรียกว่าการสั่งการแบบเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่จะใช้กับทางหน่วยงานราชการนะคะที่เราจะเห็นกันค่อนข้างบ่อยสถานการณ์ที่จะมีการสั่งการแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะคะจะเหมาะกับกรณีที่เราต้องการสั่งการให้กับคนจำนวนมากๆเนี่ยนะได้รับทราบนะคะในสิ่งที่เราเนี่ยสั่งการลงไปนะคะและเรื่องที่เราต้องการสั่งการนั้นๆเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะคะต้องใช้ตัวอักษรในการที่จะให้เขาอ่านหรือว่าสถานการณ์นั้นๆนั้นมันมีความยุ่งยากอะค่ะถ้าเราพูดแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะแบบฟังไม่ทันหรือฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้ตัวอักษรในการสื่อสารตรงนี้ให้เขาอะค่ะรูปแบบที่2ก็จะเป็นการสั่งการด้วยวาจามักจะใช้กับสถานการณ์ในเรื่องที่เร่งด่วนจะใช้แบบควบคู่กันกับการสั่งการแบบลายลักษณ์ก็ได้นะคะก็จะดีมากเลยเพราะว่าเวลาเรื่องเร่งด่วนเนี่ยเราก็คือแจ้งให้เขาทราบก่อนนะคะแล้วค่อยทำคำสั่งแบบเป็นลายลักษณ์ตามมาทีหลังอีกทีนึงตรงนี้มันจะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเรื่องที่ต้องการให้พนักงานทำนะคะเรามาถึงกลยุทธ์การสั่งการนะคะกลยุทธ์การสั่งการเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้กลยุทธ์เหล่านี้นะคะเราถึงจะสามารถสั่งการแล้วเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการได้กลยุทธ์การสั่งการเนี่ยมักจะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะการสั่งการที่จะทำให้เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยเราต้องเริ่มจากเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุปนิสัยก่อนเราจะต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานก่อนนะคะในเรื่องที่เราต้องการสั่งการอย่างเช่นว่าเราต้องการสั่งการให้พนักงานทำงานนะคะอย่างเช่นให้พนักงานที่ชื่อ A ไปติดต่อลูกค้าที่ชื่อ B เพื่อที่จะรับออเดอร์ของลูกค้ารายนี้นะคะซึ่งลูกค้าที่ชื่อ B เนี่ยอาจจะมีการให้ไปติดต่อที่สถานที่ทำงานนะคะซึ่งอาจจะค่อนข้างไกลเราก็ต้องสร้างทัศนคติว่าถ้าเกิดพนักงานคนนี้ไปหาลูกค้าแล้วได้ออเดอร์มาเนี่ยมันมีข้อดียังไงถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วเขาสั่งออเดอร์มามันเป็นผลดีสำหรับคุณนะคุณจะได้มีผลงานไงในเดือนนี้คุณก็จะได้มียอดขายคุณก็จะมีคอมมิชชั่นนะคะสำหรับเป้าหมายของคุณในการทำงานให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยในสิ่งที่เราสั่งลงไปมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะทำแล้วมันดีอ่ะแล้วเมื่อบอกว่ามันดีปุ๊บอ่ะแล้วต้องให้สัญญาใจเขาด้วยนะไม่ใช่บอกเขาว่าเอ้ยทำแล้วคุณจะต้องมีเป้าหมายแล้วได้ยอดขายตามนี้แล้วต่อไปเนี่ยลืมในสิ่งนั้นๆไม่ได้คุณต้องทำตามสัญญาใจนะคะเมื่อพนักงานทำสำเร็จไปหาลูกค้า B แล้วได้ออเดอร์มา 500,000 บาทคุณก็ต้องให้ค่าคอมมิชชั่นเขาตามยอดขายนั้นๆดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณสั่งงานเขาในคราวต่อไปอะค่ะพนักงานก็จะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมาเองอะค่ะเพราะว่าเขามั่นใจได้ว่าหัวหน้าทำตามสัญญาใจที่คุยกับเขาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบนะคะการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยหรือว่าทัศนคติของผู้ที่รับคำสั่งก่อนนะคะกลยุทธ์ที่2นะคะอันนี้ใช้กันค่อนข้างเยอะก็คือใช้กฎของสถานการณ์ในการที่จะให้ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยให้ความร่วมมือเพราะว่าการใช้กฎของสถานการณ์เนี่ยนะคะผู้บริหารเนี่ยน่าจะต้องใช้วาทศิลป์นะคะหรือว่าการพูดหรือว่าการใช้ศิลปะที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะให้พนักงานทราบว่าถ้าเขาทำตามคำสั่งนี้ซึ่งเป็นคำสั่งที่มาจากส่วนรวมแล้วก็คนส่วนรวมหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยในองค์กรเขาปฏิบัติตามกันพนักงานก็ควรจะปฏิบัตินะคะแล้วก็ยอมรับคำสั่งร่วมกับบุคลากรคนอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะคะในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็จะมีคำสั่งให้บุคลากรเนี่ยนะคะมีการปฏิบัติตัวนะคะอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการออกระเบียบนะคะหรือว่ากฎนะต่างๆในการที่จะต้องมีการปฏิบัติร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการ work from home อยู่บ้านหรือว่าการเข้ามาในสถานที่จะต้องทำอย่างไรบ้างตามกระบวนการ1 2 3 4อันนี้ใช้สถานการณ์นะคะเป็นเรื่องของการบังคับให้พนักงานทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามกลยุทธ์สุดท้ายนะคะก็คือใช้การเสริมแรงการเสริมแรงเนี่ยจะมี2ทางเลือกในการสั่งการ
คุณจะเลือกใช้ทางบวกหรือว่าทางลบก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มักจะใช้ทางบวกจะมีประสิทธิผลมากกว่าแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการใช้มากกว่าถ้าดูจากภาพนี้การเสริมแรงเนี่ยนะคะแบ่งเป็นตัวเสริมแรงทางบวกซึ่งมีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ประสิทธิผลถึง 50% นะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเสริมแรงทางลบเนี่ยจะได้ประสิทธิผลอยู่ที่ 33.3% นะคะดังนั้นตัวเสริมแรงทางบวกเช่นอะไรบ้างนะคะก็คือจูงใจด้วยสิ่งที่พนักงานชอบคำชมนะคะหรือการยกย่องชมเชยนะคะหรือว่าการให้รางวัลต่างๆเพื่อเสริมแรงในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งส่วนการเสริมแรงทางลบเนี่ยก็คือนำสิ่งที่พนักงานไม่ชอบออกอย่างเช่นถ้าเกิดว่าหัวหน้างานบ่นมากๆเมื่อเวลาที่พนักงานทำงานสายเมื่อพนักงานทำงานเช้าหัวหน้างานก็ควรจะเลิกบ่นอันเนี้ยเป็นลักษณะของการเสริมแรงที่จะจูงใจให้กับพนักงานเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ทั้งหมดนะคะที่พูดถึงในเรื่องของการสั่งการที่ผู้บริหารเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในองค์กรของท่านได้ค่ะนะคะสำหรับในบทนี้นะคะก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

ญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปฏิทานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสัมพันธ์ของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะลำดับนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติในชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะ

แสดงการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัทธวิสัยชัยมงคลนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ

0: หลังจากจบการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นำคณะร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะ
1: สำหรับงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ
0: ลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานสันนิบาตวันนี้ค่ะซึ่งงานสโมสรสันนิบาตนะคะมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งนะคะก็คืองานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมของทุกปีแล้วก็งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: โดยรูปแบบของการจัดงานสโมสรสันนิบาตจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบการจัดงานจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงานพร้อมทั้งส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศคณะทูตามนุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานค่ะ
2: At present, particular license is committed to the nation under the constitutional monarchy and links with respect and share for all times and international community.
1: ท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นอกจากนี้ ควรในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: Servants across the kingdom must participate in solemn ceremony and the oath of allegiance, pledging themselves to be good public servants and to strengthen the nation. Before we go in office, they will serve their commitments, perform their duties with honesty, integrity and devotion for the benefit of the people and the country of the world. In His Majesty's steps. Later in the evening,The anniversary of the King, the President of the Public Agency, the Judiciary, the Ministry, the Police,
1: นอกจากนี้ภายในงานสโมสรสันนิบาตในปีนี้ได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมภริยาและเลขานายกรัฐมนตรีร่วมส่งเสด็จค่ะ

0: ท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางช่องทางต่างๆและทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: สำหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันนี้นะคะผู้บรรยายภาษาไทยโดยคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

บวกค่าใช้จ่ายในการปิดโรงงานชั่วคราวหารกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเพื่อความเข้าใจขอยกตัวอย่างจากตัวอย่างบริษัทเปรมบุรีมีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับการปิดโรงงานดังนี้จากข้อมูลสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดปิดโรงงานชั่วคราวได้โดยการแทนค่าต้นทุนคงที่เท่ากับ 200,000 ลบด้วยค่าใช้จ่ายในการปิดโรงงานชั่วคราว 38,000 บาทหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยได้มาจากราคาขายลบต้นทุนผันแปรก็คือ70ลบ40สามารถคำนวณได้ว่าจุดปิดโรงงานชั่วคราวอยู่ณระดับ 5,400 หน่วยแต่จากข้อมูลกิจการมีการประมาณยอดขายไว้ 5,000 หน่วยการประมาณยอดขายต่ำกว่าณจุดปิดโรงงานดังนั้นในกรณีนี้ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราวนั่นเองแต่หากกิจการมีการประมาณการยอดขายมากกว่า 5,400 หน่วยกิจการยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปขอบคุณค่ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้า

ากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จดก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้เราบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

จ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใครผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะในบทที่7ตรงนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินทุนซึ่งในบทนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยลักษณะของงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนและเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการจัดทำงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนรวมถึงประโยชน์นะคะที่เราจะได้รับจากงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนรวมถึงวงจรการหมุนเวียนของเงินทุนสุดท้ายแล้วในบทนี้ก็จะสรุปในเรื่องของหลักการวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนนะคะดูในส่วนแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือในส่วนของลักษณะนะที่สำคัญในงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนนะคะเราจะเรียกสั้นๆว่าfund flow นะคะก็คือเป็นงบที่เราดูการเคลื่อนไหวของเงินสดหรือว่าเราเรียกว่าเงินทุนนะคะของธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นภายใน1วันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น1สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะคะรวมๆแล้วก็อาจจะเป็นระยะเวลา1ปีหรือหลายๆปีก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งในลักษณะของงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะดึงข้อมูลที่เป็นงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเอามาวิเคราะห์ข้อมูลกันโดยส่วนใหญ่ตัวเลขที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในงบแสดงการเคลื่อนไหวเงินลงทุนเนี่ยค่ะก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรข้อที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะมาสนับสนุนว่าฟันโฟของเราเนี่ยค่ะมีข้อเท็จจริงหรือใกล้เคียงกับการดำเนินธุรกิจมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ข้อมูลนะคะประโยชน์ที่ได้ก็จะถูกเอานำไปใช้สำหรับผู้ที่วิเคราะห์ข้อมูลกันแต่ถ้าบางครั้งข้อมูลที่เราไปวิเคราะห์ตัดสินใจน้อยก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้นะคะในอนาคตเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเราต้องหาข้อมูลให้มากที่สุดนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนโดยวัตถุประสงค์นะคะในการจัดทำงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนเนี่ยมีอยู่สองด้วยกันนะคะวัตถุประสงค์ตรงนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อต้องการให้ทราบว่าแหล่งที่มาของเงินทุนแล้วก็แหล่งใช้ไปของเงินทุนนะคะมาจากไหนแล้วก็มีการใช้ไปในส่วนตรงไหนบ้างวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อเป็นการวางแผนควบคุมทางด้านการเงินอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจนะคะเราวางแผนไว้ก่อนก็จะทำให้กิจการประสบผลสำเร็จได้แล้วส่วนที่เป็นในเรื่องของวงจรการหมุนเวียนของเงินทุนนะคะตรงนี้จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันอย่างแรกเลยก็วงจรระยะสั้นนะคะแล้วแบบที่2ก็เป็นวงจรระยะยาวต้องบอกก่อนว่าวงจรระยะสั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแหล่งเงินทุนที่เราหาไม่ได้จากการที่กู้ยืมเงินนะคะระยะสั้นหรือว่าที่เราดูจากส่วนที่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนของธุรกิจนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นวงจรระยะยาวอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เรามีการจัดหาเงินนะคะหรือว่าเรามีการหาเงินจากหนี้สินไม่หมุนเวียนของธุรกิจหรือว่าจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เราสามารถดำเนินธุรกิจได้จากวงจรดังกล่าวนี้นะคะเราก็สามารถสรุปในหลักการวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนนะคะได้2ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นเงินหรือว่าแหล่งได้มาของเงินทุนนะคะเราได้มาจากไหนส่วนใหญ่แล้วมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่เราเอางบแสดงฐานะการเงินนะคะของกิจการมาเปรียบเทียบก็คือในส่วนของสินทรัพย์เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่เราลดลงเนี่ยเรามีการขายสินทรัพย์ไปเพราะนั้นสินทรัพย์ที่เราขายออกไปนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเงินทุนเนี่ยได้กลับคืนมาสู่กิจการหรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นแล้วก่อหนี้โดยการกู้ยืมเงินระยะสั้นระยะยาวเราได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งได้มาของเงินทุนหรือแม้กระทั่งคำว่าทุนหรือส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเราเทียบกับปีก่อนถ้าเพิ่มขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรามีคนที่มาร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแหล่งได้มาของเงินทุนรวมถึงถ้าเราจะศึกษาว่าเวลาทำธุรกิจดูจากงบกำไรขาดทุนก็ได้นะคะถ้าเราได้กำไรจากการดำเนินงานเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราวิเคราะห์ตัวเงินก็คือกำไรที่เราทำได้ในแต่ละปีถ้ามันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะเราก็ทราบทันทีว่าเป็นแหล่งได้มาของเงินทุนนะคะที่ได้เพิ่มขึ้นส่วนแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนนะคะก็จะเปรียบเทียบกันนะว่าในส่วนที่เป็นสินทรัพย์เหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าถ้าธุรกิจไปซื้อสินทรัพย์นะจะเห็นทันทีเลยค่ะว่าเวลาเราเปรียบเทียบสินทรัพย์ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้น
นะคะในงบการเงินดูจากไหนก็คืองบแสดงฐานะการเงินนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่ามีการใช้เงินไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์มาครอบครองนะคะหรือว่าหนี้สินลดลงก็คือกิจการมีการจ่ายชำระหนี้เพราะฉะนั้นเราการที่บริษัทมีการจ่ายชำระหนี้ออกไปก็จะต้องมีการใช้เงินออกไปนั้นอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นแหล่งได้ใช้ไปนะคะของเงินทุนของกิจการหรือแม้กระทั่งทุนแล้วก็ส่วนของเจ้าของที่ลดลงนะคะก็รู้ทันทีเลยว่ามีแหล่งใช้ไปของเงินทุนนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเวลาดำเนินธุรกิจแล้วปีนั้นมีผลขาดทุนเพราะนั้นผลขาดทุนจากการดำเนินงานก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นแหล่งใช้ไปของเงินเช่นกันสรุปหลักเกณฑ์นะคะทั้งสองส่วนเราก็จะเห็นแหล่งได้มาของเงินทุนและแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนนะคะ

สวัสดีค่ะต่อไปเป็นในส่วนของบทที่8นะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์เคลื่อนไหวของเงินทุนซึ่งในบทนี้นะคะประเด็นที่สำคัญก็คือความหมายของคำว่าเงินทุนรวมถึงเงินทุนหมายถึงสินทรัพย์ทั้งสิ้นหรือว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมายถึงส่วนของเงินสดและส่วนหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนในการจัดทำงบการเคลื่อนไหวของเงินทุนนะคะในประเด็นแรกเรามาดูความหมายของคำว่าเงินทุนก่อนซึ่งคำว่าเงินทุนนะคะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือเงินทุนหมายถึงสินทรัพย์รวมสินทรัพย์รวมก็ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนของการดำเนินธุรกิจหมุนเวียนนะคะชี้แจงก็คือสิ่งที่กิจการครอบครองภายใน1ปีนะคะหลักเกณฑ์ที่เราเข้าประเด็นในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะก็คือสิ่งที่กิจการครอบครองแล้วสามารถใช้ประโยชน์เกินกว่า1ปีเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์นี้เป็นต้นนะคะและในส่วนของหนี้สินหนี้สินก็ประกอบไปด้วย2ส่วนคือหนี้สินหมุนเวียนคือภาระผูกพันที่กิจการต้องชำระเงินภายใน1ปีหนี้สินอีกตัวนึงเราเรียกว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะก็เป็นภาระผูกพันที่กิจการต้องหาเงินมาจ่ายชำระหนี้ภายใน1ปีเช่นกันแล้วก็คำว่าเงินทุนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจากส่วนของผู้ถือหุ้นของธุรกิจนะคะซึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นธุรกิจนี้ก็จะเป็นการร่วมลงทุนของนักลงทุนนะคะและยังมีในเรื่องของกำไรสะสมที่กิจการดำเนินงานธุรกิจนะคะต่อเนื่องระยะเวลายาวนานถ้ามีกำไรสะสมก็จะเพิ่มขึ้นนะคะปีไหนมีการขาดทุนกำไรสะสมก็จะลดลงอย่างนี้เป็นต้นส่วนในความหมายของเงินทุนตัวถัดมาก็คือเงินทุนที่หมายถึงคำว่าเงินทุนหมุนเวียนซึ่งคำว่าเงินทุนหมุนเวียนนะคะโดยปกติส่วนใหญ่แล้วการดำเนินธุรกิจนะคะจะต้องนำยอดจำนวนเงินที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของธุรกิจไปลบกับหนี้สินหมุนเวียนของธุรกิจเพื่อจะได้ทราบเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ของธุรกิจว่าเป็นเท่าไหร่ยิ่งเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจมีมากนั่นหมายถึงสินทรัพย์หมุนเวียนจะมีมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพว่าการดำเนินธุรกิจก็จะมีเงินที่เขาเรียกว่าสภาพคล่องที่ดีนะคะส่วนอีกความหมายหนึ่งก็คือเงินทุนหมายถึงเงินสดอะไรที่เราพูดถึงเงินสดก็คือตัวนี้แหละมีความเป็นสภาพคล่องที่สูงสุดในปัจจุบันนี้เงินสดรวมถึงรายการเทียบเท่าเงินสดก็คือพวกเงินฝากธนาคารหรือว่ารายการเทียบเท่าเงินสดที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วแบบนี้เราเรียกว่าเป็นความหมายของคำว่าเงินทุนทั้งสิ้นของการประกอบธุรกิจนะคะส่วนขั้นตอนของการจัดทำงบการเคลื่อนไหวของเงินทุนนะคะก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการต้องบอกก่อนนะคะเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยต้องดึงข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินมาซึ่งในงบแสดงฐานะการเงินนะคะเราก็จะดึงช่วงระยะเวลานะคะในการดำเนินงานของเราก็คืออาจจะเป็น2ปีในการเปรียบเทียบนะคะข้อมูลหรืออาจจะเอาข้อมูลปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ดีที่สุดของกิจการมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเช่นกันนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการสอบก็คือมีการสอบยอดรวมนะคะว่าสินทรัพย์รวมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรซึ่งสินทรัพย์รวมเนี่ยเวลาดำเนินธุรกิจเราสอบนะคะยอดรวมเนี่ยสินทรัพย์มีมูลค่าเท่าไหร่ต้องเท่ากับหนี้สินบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้นเสมอสินทรัพย์หมายถึงเอาง่ายๆก็คือแหล่งใช้ไปของเงินนะคะหนี้สินบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือเป็นแหล่งได้มาของเงินเพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจนะคะสินทรัพย์ได้มาเท่าไหร่หรือว่าใช้ไปเท่าไหร่กับหนี้สินบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือใช้เงินเท่าไหร่ก็เท่ากับเงินที่เราได้มาในส่วนนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจนั้นมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่3เราก็จะมีการนำรายการนะคะมาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากสินทรัพย์หรือว่าหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของโดยเราดู3ส่วนหลักๆด้วยกันในงบที่เป็นดูสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นดูจากงบไหนก็คือดูจากงบแสดงฐานะการเงินเวลาเราดึงข้อมูลนะคะส่วนใหญ่แล้วข้อมูลของการดำเนินธุรกิจเขาจะเปิดเผยอยู่แล้วนะคะเราก็เอามาวิเคราะห์แหล่งได้มาของเงินทุนสรุปอีกครั้งนึงนะคะก็คือง่ายๆเลยว่าสินทรัพย์ของเราลดลงแสดงว่ากิจการมีการขายสินทรัพย์ไปหรือว่าสินทรัพย์ที่ลดเนี่ยเราแสดงให้เห็นว่าเรามีเงินได้จากการขายสินทรัพย์ซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วเราอยากจะได้จากการขายสินทรัพย์ก็จะเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนนะคะพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์นะคะถ้าเราขายไปเนี่ยจะเป็นผลสะท้อนเลยว่าสินทรัพย์เทียบในปีปัจจุบันนะคะนำไปลบกับปีก่อนนะคะหรือปีฐานเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่าถ้าลดลงก็จะเป็นแหล่งได้มาของเงินทุนส่วนในหนี้สินนะคะของกิจการตัวนี้เราบอกว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงเราไปกู้เงินเขามาเพิ่มนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเราได้เงินมาหมุนเวียนใช้ในกิจการการกู้หนี้ยืมสินนะคะของกิจการเนี่ยอาจจะเป็นกู้ระยะสั้นก็คือชำระหนี้ภายใน1ปีหรืออาจจะเป็นการกู้หนี้ยืมสินในระยะยาวที่เกินกว่า1ปีภาระผูกพันก็จะยาวนานนิดนึงส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกันนะคะก็คือต้องเพิ่มขึ้นแสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเราได้เงินจากคนที่เป็นนักลงทุนเข้ามาในการดำเนินธุรกิจดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวสะท้อนนะคะให้เห็นว่าแหล่งได้มาของเงินทุนมาจากไหนบ้างเวลาเราดึงข้อมูลในการวิเคราะห์นะคะก็ดึงจากงบแสดงฐานะการเงินส่วนแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนะคะสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแบบนี้แสดงว่ากิจการมีการไปจัดหาซื้อสินทรัพย์มาเพิ่มเพราะฉะนั้นการจัดหาซื้อสินทรัพย์มาเพิ่มในธุรกิจเนี่ยค่ะสินทรัพย์นั้นนะคะเมื่อเพิ่มขึ้นในงบการเงินในปีปัจจุบันก็จะเพิ่มขึ้นตามนะคะส่วนในหนี้สินนะคะหนี้สินลดลงเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากิจการมีการจ่ายชำระหนี้ดังนั้นการจ่ายชำระหนี้ก็คือเป็นแหล่งเงินทุนที่ใช้ไปเพราะอะไรเพราะได้เงินแล้วก็เอาไปจ่ายชำระหนี้กิจการได้ใช้เงินไปแล้วอันนี้หนี้สินลดลงก็คือจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบจากข้อมูลปัจจุบันกับปีก่อนหรือว่าปีฐานเช่นกันหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมียอดที่ลดลงแสดงว่ามีการใช้ไปอาจจะซื้อหุ้นคืนกลับมาจากตัวนักลงทุนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผลสะท้อนนะคะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอาจจะลดลงนะคะหรือกรณีที่เรามีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็ถือเป็นแหล่งใช้ไปของเงินทุนด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแสดงการจัดทำรายการนะคะการเคลื่อนไหวของเงินทุนของธุรกิจนะคะ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิต

ดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพร

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์และเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชุมพรรษาด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชุมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปแต่วันก่อนรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่เสด็จพระราชาคณะปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรมธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชิรชินโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคล

วิเศษคาถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระราบกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชบรดิษฐ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปจากนั้นทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 18:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพันธพิสัยชัยมงคลท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในการ
การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันเดียวกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราวันนี้เวลา 14:24 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังห้องจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานแบ่งพื้นที่นิทรรศการ8โซนหลักประกอบด้วย Main Entrance Zone เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและการแนะนำเส้นทางการเข้าชมกิจกรรมภายในงานและระบบสะสมการเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Zone จัดภายใต้แนวคิดทะเลคือโลกที่น่าอัศจรรย์จะแสดงภาพลักษณ์และบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล Underworld Zone จะแสดงความงดงามความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของโลกใต้ทะเลผ่านการจัดแสดง Giant Jellyfish หรือประติมากรรมแมงกระพุนขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงด้วยโทนสีน้ำเงินและสีม่วงร่วมกับแสงสีเสียงและสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนได้เดินทางเข้าสู่โลกใต้ทะเลเซอร์ราวด์เดสกรีนโซนจะแสดงภาพและเรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความงดงามของธรรมชาติกับภัยคุกคามที่ท้องทะเลกำลังเผชิญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและแรงผลักดันจากภายในโซนสายใยแห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกถักทอสายใยแห่งการอนุรักษ์และสืบสานพระราชปณิธาน

านมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Exhibition Zone จะแสดงองค์ความรู้ผลการดำเนินงานและภารกิจด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของหน่วยงานต่างๆที่สนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริพาร์ทเนอร์บูธโซนจะแสดงนิทรรศการของผู้สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตโซนจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายการแสดงและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้และความตระหนักให้เป็นลงมือปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้สนใจสามารถเข้าชมเทศกาลได้จนถึงวันที่12 สิงหาคม 2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบและถวายความเคารพพระราชอาสน์เมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทรงจุดเทียนในโคมไฟฟ้าและประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้ต่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระประเรียนธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงเที่ยวแรกจำนวน20รูปและโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปทั้งนี้การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณโดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่งคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการทรงแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธ

0: ศักราช2569ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังดังนี้ณหอพระคันธรราชทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระคันธรราชณหอพระราชกรมานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ณหอพระราชพงศานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8พระองค์ณพระศรีรัตนเจดีย์ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระศรีรัตนเจดีย์ณหอพระมณฑลเทียนธรรมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองณหอสัตราคมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงวางทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปริตต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิหิงท่านี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา3เดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษาแม้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าถวายถ่านไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569
1: ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะ แปลว่า

0: การงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วอย่างชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพพลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศล

พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีศักยทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีพระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักษิณรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบและใช้ธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาทั้งนี้ขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:23 นาทีณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ากิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นกองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ชิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัชนะสงครามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดลาดประเขาและวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 นบริษัทสีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรี

วัดธาตุทองวัดหัวคูกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 16:00 น.ครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์หมู่นิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยและบริษัทโรยัลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวัง

0: วันจ้ะ
1: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
2: เก่งมากแก่นแก้ว
1: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัชกาลที่1
2: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
2: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
1: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
1: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
2: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพรึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
2: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
1: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
2: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
1: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
5: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
5: เมย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
1: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
6: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราชและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต

ะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่า Creative Tourism นะคะในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่า Creative Tourism นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวนะคะที่ปัจจุบันนะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็อปท.นะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การผลักดันนะคะให้แต่ละชุมชนนะคะพยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะนำความสร้างสรรค์ไว้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะสำหรับความหมายนะคะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่า Creative Tourism นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาเที่ยวในชุมชนพื้นที่นะคะและก็ได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยที่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเจ้าบ้านนะคะผ่านทุนวัฒนธรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมนะคะอัตลักษณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็ในเรื่องของจุดเด่นต่างๆที่ทางชุมชนนะคะมีทรัพยากรอยู่สำหรับลักษณะสำคัญเลยนะคะในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะก็คือ1การให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการลงมือทำค่ะในกิจกรรมต่างๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะจะมีชุมชนต่างๆนะคะที่เป็นชุมชนการท่องเที่ยวได้พยายามผลักดันนะคะให้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการท่องเที่ยวนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พยายามผลักดันให้ทุกชุมชนมีอยู่ค่ะลักษณะสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะที่สามารถสร้างการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยการท่องเที่ยวนะคะจะต้องเกิดในเรื่องของการ lead education หรือว่าให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ความรู้ในเรื่องของคุณค่าอัตลักษณ์ในพื้นที่นะคะผ่านกิจกรรมที่ทางชุมชนได้รังสรรค์แล้วก็จัดสรรเป็นฐานท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวค่ะอีกลักษณะสำคัญนึงนะคะก็คือการส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่ผลิตภัณฑ์นะคะท้องถิ่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่สำคัญมากๆนะคะโดยปัจจุบันนี้นะคะหลายๆชุมชนนะคะก็พยายามที่จะขับเคลื่อนโดยการผลักดันนะคะทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทุนวัฒนธรรมต่างๆนะคะออกมานะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็นำไปจัดจำหน่ายได้นะคะอย่างเช่นการนำอัตลักษณ์ในเรื่องของสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนแล้วก็สามารถนำไปจัดจำหน่ายได้เมื่อนักท่องเที่ยวเวลามาถึงที่ชุมชนก็จะได้มีการได้ลองทำนะคะสมุนไพรประเภทนั้นแล้วก็อาจจะได้ลองทำฐานการทำอาหารต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอีกลักษณะสำคัญนึงนะคะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะก็คือเป็นการท่องเที่ยวนะคะที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มนะคะหรือว่า niche market นะคะจะเป็นมุ่งเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษอย่างเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงนะคะมีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังชุมชนนั้นๆแล้วก็มุ่งเน้นที่จะไปเรียนรู้นะคะเพื่ออนุรักษ์และรักษานะคะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้นๆอย่างเช่นตัวนักท่องเที่ยวเองสนใจในกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ชุมชนเนินขามจังหวัดชัยนาทได้เพราะว่าเป็นจุดที่มีกลุ่มคนชาติพันธุ์ลาวเวียงอยู่เป็นจำนวนมากค่ะอีกลักษณะสำคัญหนึ่งนะคะก็คือการมีส่วนร่วมนะคะของคนในชุมชนอันนี้เป็นโจทย์สำคัญมากๆนะคะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าการที่จะเกิดเป็นการท่องเที่ยว Creative Tourism ขึ้นมาได้เนี่ยนั่นหมายความว่าชุมชนเจ้าบ้านเองเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความร่วมมือนะคะในระหว่างภาคีเครือข่ายด้วยกันเองนะคะแล้วก็จัดทำการท่องเที่ยววางแผนบริหารจัดการชุมชนนะคะให้เกิดออกมาสู่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการท่องเที่ยวประเภทนี้นะคะก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลักนะคะโดยให้คนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยวเช่นปราชญ์ชาวบ้านอย่างเงี้ยนะคะสอนนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นการให้ความรู้ค่ะให้กับนักท่องเที่ยวค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะ Creative Tourism ก็เช่นกันค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมายังชุมชนนะคะความสะดวกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการท่องเที่ยวหรือว่า Accessibility นะคะอย่างเช่นการเข้าถึงสะดวกไหมนะคะมีป้ายสื่อความหมายชัดเจนหรือเปล่าเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่นะคะมีเรื่องของการ Telling Story ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆอย่างชัดเจนหรือไม่นะคะและอีกอย่างนึง

ที่สำคัญเลยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาตินะคะไปกับท้องถิ่นนั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นการที่รีเมคหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่จนชัดเจนมากเกินไปอาจจะเป็นการนำของเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยออกมาต่อยอดเป็นกิจกรรมเช่นในชุมชนหนึ่งอย่างเงี้ยมีในเรื่องของบ้านเรือนไทยบ้านทรงไทยร้อยปีอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ตรงนั้นนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของในชุมชนเช่นในบางชุมชนนะคะมีศูนย์วิสาหกิจชุมชนหรือว่ามีกลุ่มที่สามารถมีความรู้ในเรื่องของการประยุกต์นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามารถที่จะนำองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะมาปรับใช้เป็นกิจกรรมฐานการท่องเที่ยวได้ค่ะนั่นหมายความว่ากิจกรรม Creative Tourism หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะก็จะไม่ได้หลุดออกไปใน 4-5 คอนเซปต์นะคะคอนเซปต์แรกนะคะก็คือในเรื่องของ Escapeก็คือในเรื่องของการออกจากการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมๆหรือว่าการที่ให้นักท่องเที่ยวหลีกหนีออกจากความจำเจในชีวิตประจำวันในทุกๆวันที่กำลังประสบอยู่นะคะอีกประเด็นนึงนะคะก็คือเป็นในเรื่องของ interactivity นะคะก็คือกิจกรรมที่ทำให้มีการสื่อสารนะคะระหว่างนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในชุมชนนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของ Creative Tourism นะคะอีกประเด็นนึงนะคะก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันการ learning นะคะเมื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปยังชุมชนพื้นที่เนี่ยจะต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างตัวนักท่องเที่ยวเองด้วยแล้วก็ระหว่างตัวนักท่องเที่ยวกับชุมชนเจ้าบ้านนะคะค่ะถัดมานะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญนะคะก็เป็นในเรื่องของการ recognize หรือว่าการตระหนักรู้ร่วมกับชุมชนนั่นหมายความว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปยังชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเกิดความตระหนักบางอย่างขึ้นในหัวใจของเขานะคะอย่างเช่นเวลาเราเดินทางไปยังชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในเรื่องของชาติพันธุ์ชนชาติไทยหรือว่าชาติพันธุ์ใดๆก็ตามเนี่ยนะคะเวลาเราลงไปแล้วเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เกิดความตระหนักที่อยากจะอนุรักษ์รักษาสิ่งวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ไว้นะคะและสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของความรีแลกซ์เวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องการที่จะได้รับความผ่อนคลายอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเที่ยวที่ชุมชนพื้นที่นั่นหมายความว่าเขาจะต้องได้รับทั้งความรู้นะคะได้รับทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชนและยังได้รับความสนุกสนานการผ่อนคลายไปในตัวด้วยค่ะในเรื่องของการต่อยอดนะคะมูลค่านะคะการสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทุนวัฒนธรรมในพื้นที่เนี่ยไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ประเด็นนะคะอย่างประเด็นแรกนะคะก็คือคนในชุมชนเองเนี่ยจะต้องทำการสรรหาค้นหาให้เจอก่อนว่าทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นการต่อยอดนะคะต่อยอดจากฐานทุนวัฒนธรรมเดิมที่เรามีในพื้นที่เช่นบางชุมชนเองเนี่ยค่ะมีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณีนะคะหรือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของทางการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบยกตรงเนี้ยมาต่อยอดได้โดยการเพิ่มมูลค่าหรือการเพิ่มค่าผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความครีเอทีฟนะคะอาจจะทำเป็นการเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะเป็นฐานต่างๆเชื่อมโยงกันนะคะให้หาจุดต่างให้หาความยูนิคของชุมชนตนเองนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะคือการต่อยอดการเพิ่มค่าและหาจุดต่างเนี่ยเป็น3สิ่งที่จะทำให้ครีเอทีฟทัวริซึมนะคะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากชุมชนใดนะคะที่กำลังจะอยากที่จะพัฒนาต่อยอดนะคะให้เกิดเป็นครีเอทีฟทัวริซึมหรือว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนนะคะ เราจะต้องมองนักท่องเที่ยวนะคะให้เป็นเสมือนหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เดินทางมาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วก็กลับไปนะคะแต่นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งเลยของชุมชนเรานะคะเป็น you are a part of local community คำนี้ใช้ได้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รัศมีสลามนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อการเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะก่อนอื่นนะคะที่จะเข้าสู่ประเด็นนะคะในการเพิ่มมูลค่าสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือว่า Creative Tourism นะคะเรามารู้จักแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกันก่อนนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตนะคะ

อย่างเช่นในนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้นะคะก็คือมีความต้องการที่จะไปท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ชุมชนหรือว่าท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญมากขึ้นนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีความต้องการที่จะเที่ยวแบบ slow tourism slow tourism เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบเนิบช้านะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวประเภทที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการที่จะใช้เวลาในวันหยุดเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนั้นๆนะคะโดยที่จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับประสบการณ์นะคะที่มีความแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีความที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะ slow tourism นะคะยังมีความคอนเซิร์นนะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะหรือว่า wellness tourism นะคะอีกแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนึงนะคะก็คือกลุ่ม generation Y นะคะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นนะคะที่อยากจะไปเที่ยวนะคะมองหาเส้นทางการท่องเที่ยวที่สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าชีวิตประจำวันของกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มวัยทำงานนะคะอายุตั้งแต่ประมาณ 24-40 ปีนะคะซึ่งชีวิตในทุกวันก็คือจะค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดในการทำงานนะคะพอมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวหรือว่าเป็นวันหยุดนะคะเขาก็จะมองหาจุดหมายปลายทางนะคะที่หลีกหนีความจำเจในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเวลาไปเที่ยวนะคะก็จะค่อนข้างใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานอยู่พอสมควรนะคะซึ่งก็ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากหรือชุมชนท่องเที่ยวนั้นๆก็เป็นการแชร์ริ่งอีโคโนมิกนะคะเพราะว่าเวลาเขาไปเที่ยวก็ต้องมีการจองที่พักนะคะโฮมสเตย์นะคะมีการเดินทางไปทานข้าวที่ร้านอาหารหรือว่าซื้อของฝากของที่ระลึกรวมไปถึงการซื้อแพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ในจุดหมายปลายทางนั้นๆด้วยนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะแนวโน้มปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าสังคมสูงวัยเนี่ยกำลังมีเพิ่มอัตราประชากรที่สูงขึ้นมากนะคะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเลยก็ว่าได้ที่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเร่งในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะให้ความสำคัญอย่างมากนะคะในเรื่องของความพึงพอใจความสะดวกสบายนะคะและในเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงคำนึงถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งแนวโน้มดังกล่าวที่กล่าวมานี่นะคะก็จะช่วยให้ทางผู้ประกอบการการท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเองเนี่ยนำไปปรับใช้นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการหรือว่า tourist behavior need ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าพฤติกรรมแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็จะมีความเกี่ยวเนื่องนะคะกับเรื่องของ creative tourism นะคะหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจที่อยากไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็มีส่วนร่วมกับคนในชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางใดนะคะที่ต้องการที่จะบริหารจัดการนะคะให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงแล้วก็จัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อต่อยอดสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะคะก็คือ1การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งอาจารย์นะคะน่าจะกล่าวไปในคลิปที่แล้วแล้วนะคะว่าอยากให้ชุมชนเนี่ยดูว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างที่สามารถนำมาต่อยอดออกมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้บ้างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นพวกสมุนไพรนะคะพวกภูมิปัญญาแล้วก็ป่าชาวบ้านที่เรายังมีหลงเหลืออยู่นะคะอยากให้แต่ละชุมชนลองเฟ้นหาดูนะคะว่าชุมชนของเราเนี่ยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวอันไหนบ้างนะคะอันที่2นะคะในเรื่องของโลเคชั่นสถานที่ซึ่งอันเนี้ยเป็นสถานที่ที่ควรจะเป็นสถานที่เดิมๆดั้งเดิมหรือว่าออเทนติกเลยนะคะของชุมชนที่นำมาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะหรือว่าพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวตนออกมานะคะอาจจะใช้แหล่งท่องเที่ยวเดิมๆหรือว่าอาจจะใช้ในเรื่องของบ้านเรือนเก่าๆนะคะของพื้นที่นะคะนำมาปรับเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าชุมชนพื้นที่ในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มีความโดดเด่นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรท้องถิ่นนะคะบางชุมชนเนี่ยก็อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะบางชุมชนก็คืออยู่ติดภูเขาลำเนาไพอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะปรับตรงเนี้ยค่ะให้มาเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้นะคะอีกประเด็นนึงนะคะที่เราจะจัดสรรนะคะทรัพยากรในชุมชนเนี่ยให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้นะคะก็คือการที่เราจะต้องคำนึงถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม niche market หรือว่ากลุ่มเฉพาะนะคะซึ่งกลุ่ม niche market เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเป็นกลุ่มเฉพาะในลักษณะที่ว่าจะเดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กนะคะเป็นกลุ่ม FIT ซึ่งไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่มากนักนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความทั่วถึงในการอำนวยความสะดวกเนี่ยเราก็ต้องคำนึงให้ครบในทุกท่านที่เดินทางมานะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงกลุ่ม Niche Market เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการเรียนรู้นะคะชอบประสบการณ์แปลกใหม่

แตกต่างจากที่อื่นนะคะชุมชนควรที่จะหากิจกรรมนะคะที่มีความแตกต่างมีความออเทนติกนะคะแล้วก็มีความยูนิคเนี่ยใส่ลงไปในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะและประเด็นที่3ที่ชุมชนควรจะมีการจัดสรรนะคะในการต่อยอดไปเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนาะก็คือกิจกรรมเนี่ยต้องมีความสอดคล้องกับในเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยจะต้องเกิดองค์ความรู้ด้วยจะต้องเกิดการเลิร์นนิ่งมีการเอดูเคชันนะคะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางลงไปในชุมชนหนึ่งไปเรียนรู้ในเรื่องของอาหารสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสูตรอินกิเดียนหรือว่าองค์ประกอบว่าถ้านักท่องเที่ยวทานเข้าไปแล้วเนี่ยสมุนไพรตัวนี้ช่วยบำรุงรักษาโรคอะไรบ้างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโจทย์สำคัญเลยที่กลุ่มนักท่องเที่ยว Creative Tourism เนี่ยกำลังมองหาอยู่นั่นหมายความว่าไม่ได้ไปแล้วก็ไปแค่การพักผ่อนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้เกิดการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่อยากสัมผัสกับโลคอลนะคะอยากได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เขากำไม่ได้มีเรียนรู้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้ทรัพยากรอะไรบ้างนะคะที่เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถต่อยอดมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้นะคะ อันดับแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านอาชีพนะคะอย่างในหลายๆชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาชีพหลักเป็นในเรื่องของเกษตรนะคะในเรื่องของภูมิปัญญาการจักสานนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในเรื่องของการทำอาหารพื้นถิ่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยนะคะมันเป็นเหมือนกับชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นอาชีพประจำของเขาอยู่แล้วซึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนาให้ตนเองเนี่ยมีตัวตนในเรื่องของ Creative Tourism อาจจะนำวัฒนธรรมในด้านอาชีพต่างๆเหล่านี้ค่ะมาต่อยอดเป็นกิจกรรมหรือเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อรองรับซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้ได้มาลองทำกิจกรรมต่างเหล่านี้เช่นมีฐานทำอาหารนะคะมีฐานกิจกรรมจักสานจากไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นฐานทำครกหินอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มีหลายๆชุมชนในประเทศเราที่มีการอะแดปต์ปรับเปลี่ยนตรงนี้เข้ามานะคะอีกประเด็นนึงนะคะที่เป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถดึงมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว Creative Tourism ได้ก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านอาหารนะคะแล้วก็กรรมวิธีกระบวนการปรุงนะคะรวมไปถึงรสชาติพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถนำมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะที่ชุมชนเจ้าบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านอาหารเนี่ยก็มาสอนนักท่องเที่ยวให้ทำอาหารพื้นถิ่นนั้นๆ นะคะพร้อมทั้งถ่ายทอดนะคะภูมิปัญญาทางด้านอาหารการเก็บรักษากระบวนการปรุงรสชาติวัตถุดิบต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้นะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยก็จะมีในเรื่องของขันโตกเนี่ยนะคะจะมีหลายๆเมนูที่นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจเมื่อเดินทางไปถึงอันนี้จะเป็นในเรื่องของ slow food tourism ด้วยหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเมียนนิยมเนาะที่เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำอาหารแล้วก็ได้รับประทานอาหารซึ่งอาหารเนี้ยมีความยูนิคมีความใส่ใจต่อสุขภาพด้วยค่ะอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะคะที่สามารถนำมาต่อยอดนะคะให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ก็คือวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายนะคะอาจจะมีการครีเอทหรือว่าพัฒนานะคะดึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยมาถ่ายทอดนะคะเป็นกิจกรรม Creative Tourism คือทำเป็นฐานเนาะฐานการเรียนรู้เรื่องการแต่งกายพื้นถิ่นผ้าทอพื้นเมืองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผ้าทอชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานะคะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการกรรมวิธีในการทำนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาในการเก็บรักษาต่อยอดอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากที่จะเสนอให้ได้เห็นพื้นที่ตัวอย่างแล้วกันนะคะที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะชุมชนแรกที่อาจารย์อยากนำเสนอเลยก็คือชุมชนปู่หมื่นนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเชียงใหม่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะซึ่งชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชน Creative Tourism อย่างแท้จริงนะคะเน้นคอนเซปต์ในเรื่องของ Life of Tea นะคะหรือว่าให้ชีวิตของนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศของเรื่องชานะคะชุมชนปู่หมื่นเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของไร่ชานะคะซึ่งชุมชนนี้ได้รับพระราชทานพันชานะคะชื่อว่าพันชาปู่หมื่นนะคะสายพันธุ์อัสสัมจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะให้มาปลูกที่นี่นะคะแล้วก็ผลผลิตดีมากนะคะทำให้จุดนี้นักท่องเที่ยวเวลาเดินทางเข้ามาเที่ยวเนี่ยก็จะได้มาลองทำกิจกรรมครีเอทีฟต่างๆร่วมคนในพื้นที่นะคะอย่างเช่นกิจกรรมเก็บใบชากิจกรรมปลูกชานะคะรวมไปถึงที่พักก็จะมีโฮมสเตย์ของชุมชนเองรองรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นการดื่มชาหรือว่าการทานอาหารพื้นเมืองของชาวเผ่าละหูนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นชาวเผ่าละหูนะคะเป็นอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะอีกชุมชนนึงนะคะก็คือไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยไปไหมคะค่ะก็คือตลาดโอ๊ะป่อยนะคะตลาดโอ๊ะป่อยเนี่ยอยู่ที่สวนผึ้งนะคะราชบุรี

นั่นเองนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นสถานที่นะคะท่องเที่ยวที่ปีนี้นะคะค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะเป็นเราจะเรียกกันอีกชื่อนึงว่าตลาดเช้าโอ๊ปอยนะคะซึ่งเป็นตลาดเช้าที่เน้นในเรื่องของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงนะคะซึ่ง Creative Tourism ที่นำมาปรับในตลาดโอ๊ปอยนะคะก็คือ1ในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของศรัทธานะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมตักบาตรผ้าลอยน้ำอย่างนี้นะคะกิจกรรมในเรื่องของการเคารพธรรมชาตินะคะเคารพธรรมชาติในที่นี้ก็คือตลาดโอ๊ปอยเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของ Green Tourism นะคะหรือว่าการลดโลคาร์บอนนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อมีขยะมาถือติดมือมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำไปฝากไว้กับร้านค้าทุกร้านค้าเขาจะติดป้ายเลยนะคะว่าสามารถรับฝากขยะได้เพราะว่าเพื่อเป็นการที่ป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำขยะเข้าไปเป็นปริมาณมากแล้วก็นำไปทิ้งในสถานที่อย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงจะพยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เป็นภาชนะในการดื่มกินต่างๆเป็นเหมือนกับรีไซเคิลแล้วก็อาจจะเป็นแบบกรีนพอชั่นทั้งนั้นเลยนะคะและอีกประเด็นนึงก็คือที่โอปอยนะคะก็ยังมีการใส่ใจนะคะในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่นะคะก็คือจะพยายามให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงเนาะค่ะในเรื่องของผ้าทอในเรื่องของภูมิปัญญาในของชาวกะเหรี่ยงนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้ไปสัมผัสตรงนั้นนะคะอีกที่นึงนะคะที่สุดท้ายเนาะมาดูที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะนะคะอยู่ทางตอนกลางของเกาะฮอนซูนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งนึงที่มีการประยุกต์ใช้ Creative Tourism เข้ามาในการบริหารจัดการท่องเที่ยวนะคะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะคะหรือว่าหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านชาวนาญี่ปุ่นนะคะที่ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีการประกอบเกษตรกรรมนะคะในเรื่องของชาวนาเนาะดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่หมู่บ้านเนี้ยก็จะได้มีการทำกิจกรรมครีเอทีฟต่างๆเช่นมีการเรียนรู้การสร้างบ้านแบบชาวนานะคะได้ลงแปลงเกษตรจริงได้ลงไปฝึกในการปลูกข้าวจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการแต่งกายต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้ชมในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่จะมีบ้านโบราณอายุราวๆ 200-300 ปีเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นโมเดลอีกโมเดลหนึ่งที่นำมาเป็นในเรื่องของ Creative Tourism ที่เราสามารถนำไปปรับได้ค่ะถือได้ว่าจริงๆแล้วทุกชุมชนเนี่ยก็มีทรัพยากรนะคะและวัฒนธรรมในพื้นที่หรือว่าทุนในวัฒนธรรมในพื้นที่เนี่ยหลากหลายกันไปนะคะบางชุมชนก็อาจจะมีทุนวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารบางชุมชนก็มีในเรื่องของทุนวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมนะคะหรือว่าทุนวัฒนธรรมในเรื่องของท่าทอหรืออะไรต่างๆก็ทุกอย่างเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยนำมาครีเอทีฟหรือว่าปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้นะคะเพื่อนำมาเป็นครีเอทีฟทัวริซึมแต่หัวใจสำคัญก็คือคนในชุมชนเองเนี่ยจะต้องมีความยินดียินยอมแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้เพื่อเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นโฮสต์เป็นเจ้าบ้านนะคะในการรองรับนักท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันกับทางตัวเจ้าบ้านเองนะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทาวเมทริกนะคะเป็นภาคต่อจากบทเรียนที่แล้วตรงที่ว่าเราวิเคราะห์สวอตไปแล้วนะคะสวอตเนี่ยบอกแล้วว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้ใช้วิเคราะห์สถานการณ์เราจะได้รู้ว่าในธุรกิจของเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรโอกาสและอุปสรรคไงทีนี้พอมาถึงตัวทาวเมทริกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการนำทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นภายในภายนอกก็คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเนี่ยนะคะเอามาวิเคราะห์ในรูปแบบที่เป็นตารางนะคะทาวเมทริกทาวเนี่ยมันก็มาจาก TOWS นะคะ TOWS จะประกอบไปด้วยนะคะ T คือถ้าเราจำได้คือ Trade นะคะก็คือจุดอ่อน O คือ Opportunity นะคะแล้วก็ W คือจุดหรือ weakness นะคะ S คือ strength นะคะก็มีการเหมือนจับมาสับเซตกันไว้นะคะในส่วนของตัว time

แอดเทคเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นทั้งหมด4กลยุทธ์กลยุทธ์แรกเนี่ยจะเป็น S กับ O นะคะ S O เนี่ยก็คือเราจะเอาปัจจัยที่เป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เป็นโอกาสมาเราก็จะดึงเฉพาะในส่วนที่เป็นจุดแข็งกับโอกาสเนี่ยนะคะเลือกมานะคะจากที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยนะคะก็คือเอามาดูสัก 2-3 เรื่องอีกประเด็นนึงก็คือเป็นลักษณะของกลยุทธ์ที่เป็น WO นะคะก็คือเราจะเลือกปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนนะคะแล้วก็เอาในส่วนของตัวโอกาสมาใช้ถัดมาจะเป็น ST แล้วก็ WT นะคะเพราะฉะนั้นที่เป็นทาวเมทริกเนี่ยเราจะได้กลยุทธ์มา4กลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์ที่เป็น SO WO ST แล้วก็ WT นะคะมีทั้งหมด4กลยุทธ์เพราะนั้นเรามาดูกลยุทธ์แรกก่อนนะคะก็คือ SO SO คืออะไรนะคะก็คือถ้าเป็นในลักษณะของกลยุทธ์เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของเชิงรุกก็คือเอาในส่วนที่เป็นจุดแข็งที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโอกาสนะคะตัว opportunity เนี่ยเอา2ปัจจัยนี้เนี่ยมาดูว่าเราจะทำยังไงต่อไปเราจะเป็นในลักษณะของเชิงรุกยังไงนะคะอย่างในกรณีที่เรามีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วในขณะที่เรามีโอกาสในเรื่องของตัวเศรษฐกิจดีนะคะมันทำให้ธุรกิจของเรากำลังไปได้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นในลักษณะของตัว SO ที่เรานิยมทำกันเราก็จะใช้ในเรื่องของการขยายกิจการขยายสาขาหรือว่าอาจจะเพิ่มรายการผลิตอะไรต่างๆเป็นลักษณะนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัว SO ทีนี้มาถึง WO บ้าง WO เนี่ย W คือ weakness จุดอ่อนใช่ป่ะแล้วก็ในส่วนของตัว O ก็คือตัว opportunity เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือเราเอาโอกาสที่เรามีเนี่ยมาดูจุดอ่อนของเราเพราะนั้นเราก็จะอาศัยความได้เปรียบจากตัวโอกาสเนี่ยนะคะแล้วก็มาลดจุดอ่อนของเรานะคะอย่างเช่นผู้บริโภคเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวจุดอ่อนของเราอะที่เรามีอยู่อาจจะมีในลักษณะของตัวที่พนักงานเนี่ยความรู้ความสามารถไม่พออาจจะใช้เทคโนโลยีไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องจับพนักงานเนี่ยไปฝึกอบรมนะคะให้รู้ว่าเกี่ยวกับในลักษณะของตัวผู้บริโภคหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับตัวผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่อาศัยโอกาสโดยเอาโอกาสนั้นเนี่ยมาช่วยลดจุดอ่อนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกลยุทธ์ที่เป็น ST ST เนี่ยเราก็จะดึงปัจจัยที่เป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เอาในส่วนที่เป็นอุปสรรคมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดอุปสรรคลงด้วยจุดแข็งที่เรามีนะคะอย่างเช่นอุปสรรคของเราเนี่ยก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราจะต้องลงทุนไปกับเทคโนโลยีเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราอะเปลืองงบประมาณในการลงทุนพวกนี้เยอะอันนี้เนี่ยเรามีพนักงานที่เก่งอยู่แล้วที่เป็นจุดแข็งของเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้คนนะคะมาช่วยในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่เทคโนโลยีอาจจะเป็นตัวเดิมแต่ว่าใช้สกิลของคนสกิลของตัวพนักงานเนี่ยมาช่วยปรับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการลดอุปสรรคโดยนำจุดแข็งเข้ามานะคะพอมาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นกลยุทธ์ WT เป็นในลักษณะของตัวจุดอ่อนแล้วอุปสรรคเราดู2ปัจจัยนี้เนี่ยนะคะเพราะนั้นเราจะทำยังไงคะเราจะต้องมีการหลบหรือหลีกเลี่ยงนะคะเราจะมาดูว่าในสิ่งที่มันทั้งเป็นจุดอ่อนแล้วสักก็เยอะนะคะอย่างเช่นสมมติว่าอาจจะมีพนักงานบางกลุ่มที่จะไม่ยอมพัฒนาตนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะทั้งที่ในส่วนของตัวเทคโนโลยีมันมีความเปลี่ยนแปลงไปต่างๆพวกนี้พวกที่ไม่ยอมปรับหรือว่าพัฒนาตนอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอาจจะถูกนะคะบางทีอาจจะเป็นลักษณะตัวเลิกจ้างอันนี้อาจจะดูรุนแรงไปหรือถ้าเป็นในลักษณะของตัวสินค้าบางตัวนะคะที่สินค้าในธุรกิจของเราตัวนั้นเนี่ยผู้บริโภคไม่ยอมรับแล้วนะคะแล้วที่สำคัญก็คือยอดขายคือมันเหมือนมันตกหุ้นตกอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการเลิกผลิตก็ได้นะคะดูแล้วผลิตไปก็ไม่คุ้มละนานๆใช้ทีเราอาจจะจ้างบริษัทผลิตแทนมันก็จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาวเมทริกเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะไปยังไงต่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด4กลยุทธ์มาใช้ในการดำเนินงานต่อไป

มันก็ทำให้เรามาวิเคราะห์ตัวธุรกิจของเราเองแล้วก็ดูในส่วนของตัวสภาพแวดล้อมโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าธุรกิจของเรานี่คืออะไรนะคะเราสามารถที่จะก้าวต่อไปทีนี้ถ้าเป็นในบทเรียนต่อไปเนี่ยกลับมาย้อนมาดูตัวเราก็คือในความเป็นอะไรคะความเป็นผู้ประกอบการดังนั้นเนี่ยตัวในส่วนนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีหลักแล้วก็จะมีวิธีคิดแล้วก็โดยเฉพาะผู้ประกอบการในยุคใหม่ๆนะคะก็จะต้องมีมุมมองมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าผู้ประกอบการยุคใหม่ๆเนี่ยก้าวให้ทันเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่าในลักษณะของตัวเทรนด์ธุรกิจตัวไหนจะมาแบบไหนที่ดูดีมีอนาคตอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในบทเรียนต่อไปนะคะในส่วนของตัวนี้มันก็จะทำให้ทาวเวอร์ทิกเนี่ยเรารู้จักตัวเองรู้จักบริบทของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจบที่ตัวทาวเวอร์ทิกนะคะแล้วเราก็จะไปสู่ในบทเรียนต่อไปก็คือในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์รัตนาแสงตาลนะคะในรายวิชาวิทยาการประกอบการนะคะจากบทเรียนอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของผู้ประกอบการเราวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมของกิจการมาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการจัดการนะคะย้อนกันนิดนึงก็คือปัจจัยพื้นฐานของการจัดการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย M แรกคือ Man นะคะ M ที่2คือ Money M ที่3ก็คือตัว Machine Material นะคะหรือตัวที่4คือ Management ทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการคนเนี่ยนะคะมันก็เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นโดยประเด็นหลักๆที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันก็มีกระบวนการของมันอยู่3กระบวนการกระบวนการแรกของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคนเนี่ยนะคะง่ายๆคือเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาในองค์กรนะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถพอหลังจากนั้นก็คือในกระบวนการที่3ก็จะเป็นเรื่องของการรักษาคนให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาคนเข้ามาทำงานกับเราเนี่ยถ้าเราได้คนดีมีความรู้ความสามารถมาทำงานเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันทำให้ตัวธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารคนเนี่ยนะคะมันมีหัวใจหลักๆก็คือเราอาจจะคุ้นชินกับคำว่า put the right man on the right job ใช่ไหมคะก็คือการใช้คนให้เหมาะสมกับงานนะคะบางที่ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ on the right job แล้วเนี่ยจะต้องมา at the right time และ on the right place ด้วยก็คือใช้คนถูกสถานที่ถูกเวลานะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการบริหารคนในรูปแบบเดิมแต่พอมาเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าคนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยอยู่ในเจเนอเรชันไหนเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะแบ่งคนเป็นรุ่นต่างๆที่เราคุ้นชินกันดีก็จะเป็นตั้งแต่รุ่นเบบี้บูมนะคะเจน X เจน Y แล้วก็เจน C หรือเจน Z เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเจนเนี่ยก็จะมีmindset มีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะการที่เราจะบริหารจัดการนอกจากความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมารู้ว่าในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยเขาก็จะมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นยุคที่เป็น BB หรือ Baby Boom เนี่ยพวกนี้เขาจะผ่านในช่วงของการสงครามอะไรมาพวกนี้แน่นอนความอดทนเป็นเลิศเลยนะคะแต่พอมาถึงเป็นยุคที่เป็นเจน X นะคะอย่างรุ่นอาจารย์เนี่ยเจน X เลยนะคะประกาศตนนะคะก็คือจะเป็นยุคที่อายุที่30 38ขึ้นจะมีลักษณะของความร่วมสมัยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะคะเป็นยุคที่เป็นรอยต่อจากเบบี้บูมด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็มีเรื่องของกฎระเบียบในขณะที่ Gen Y ก็คือคนที่เกิดก่อนพ.ศ. 2540นะคะนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ใน Gen Y พวกนี้เนี่ยก็จะมีการเรียนรู้นะคะมี2ทักษะที่เด่นๆก็คือเรื่องของภาษาแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเรียนรู้หรือว่าเข้าใจเทคโนโลยีได้ดีกว่าทุกเจเนอเรชันแล้วก็เขาสามารถที่จะรับรู้นะคะมีความคิดอะไรที่ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละเจนเนี่ยนะคะเราพูดถึงด้านดีก่อนนะคะถ้าเป็นเจน C เนี่ยแน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่อายุเกิดหลังนะคะ2540ลงมาถ้าเกิดตอนนี้ก็เป็นเด็กเจน C เนี่ยนะคะก็จะอายุอยู่ที่ประมาณตอนนี้ปี66เพราะนั้นก็ประมาณ20กว่าก็กำลังวัยรุ่นเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นลักษณะที่ว่าเขาจะมีความกล้านะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าในแต่ละวัยในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะคะพอต้องจับคนหลายๆเจนมาอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องหาแนวร่วมตรงกลางในเรื่องของการบริหารจัดการยุคใหม่นะคะก็คืออาจจะต้องเป็นการใช้วิธีการที่ผสมผสานคือให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกันจากที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็พยายามเน้นนะคะเน้นในส่วนที่เป็นข้อดีเพราะว่าอะไรคะทุกคนมีทั้งเรื่องดีและเรื่องด้อยแตกต่างกันนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะพูดถึงในยุคที่เป็น Gen Y และ Gen Z เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ย
จะมีความเป็นผู้ประกอบการสูงคือพวกนี้เนี่ยจะมีคุณลักษณะที่ว่าอยากเป็นนายตัวเองเพราะนั้นเราจะสังเกตดูว่ารุ่นนี้เขาเรียกอะไรคะอายุน้อยร้อยล้านประมาณนี้เขามีความสามารถในการทำได้แล้วก็แนวคิดแตกต่างกันนะคะก็จะมีลูกศิษย์ของอาจารย์หลายๆรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้แข่งกันว่าเอ้ยเธอจบแล้วเธอไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงสิ่งที่เขาเอามาแข่งขันแล้วก็มาอวดกันก็คือใครมีเงินเก็บในบัญชีได้สูงกว่ากันพวกนี้เขาก็จะมีวิธีการหารายได้ให้กับตัวเองเนี่ยหลายๆรูปแบบอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับรุ่นเจนอาจารย์เหมือนกันที่ว่าทำยังไงถึงจะเอาความรู้ความสามารถทุกเจนเนี่ยมาผสมผสานเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้ธุรกิจแล้วก็ในส่วนที่เป็นของตัวกิจการของเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าว่าความที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะโลกมันเปลี่ยนเราจะต้องพยายามใช้นะคะแนวร่วมตรงกลางหาจุดกึ่งกลางให้เจอหรือว่าหาความสมดุล นั่นเองแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะคะเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันยังไงมันก็จะต้องอยู่ในกระบวนการทั้ง3ขั้นตอนที่อาจารย์บอกไปแต่แรกนะคะก็คือทั้งเรื่องของการสรรหาการพัฒนาการรักษาไว้แต่ว่าในบริบทก็จะแตกต่างกันไปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทุกเจเนอเรชันทุกวัยเนี่ยจะต้องเดินไปด้วยกันให้ได้เราไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือว่าไม่มีใครที่นำไปเพราะยังไงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องตกผลึกแล้วก็รวมอยู่ในองค์กรนั้นเดียวกันมันมีหลายๆองค์กรที่สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของคนแล้วประสบผลสำเร็จนะคะอย่างตัวของ Google นะคะที่เป็นตัวภาพชัดเพราะว่าเขารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีจริตมีความสามารถในด้านต่างๆนี้อะไรยังไงบ้างมันขึ้นอยู่กับการปรับและประยุกต์ใช้มากกว่านะคะเพราะนั้นสำหรับเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะมันเป็นศิลปะในการบริหารจัดการจริงๆเพราะนั้นถามว่าพวกนี้รูปแบบมันก็จะไม่ตายตัวนะคะมันก็จะมีความปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองนะคะก็สำหรับเนื้อหาของบทนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อม

0: รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักษรไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
1: พร้อมกับเนื้อหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ทุกวันเสาร์ตอนเช้า11โมงตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้างครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย
1: เห็นค่ะนอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลย
0: นั่นน่ะสิครับผมแล้วถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงครับ
1: ก็นั่นน่ะสิคะ
0: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ

0: โอ้โหไปขี่มายังไม่เสร็จเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะตาย
1: ใกล้แล้วจะเสร็จแล้ว
0: ลูกค้าลงมาเร่งแล้วเนี่ย
2: ขายปุ๊บบิดได้เลย
3: ไอเลิฟยูจริงๆไม่กินกอก
4: ขาโบ๊ะตรงรุ่นเลยเนี่ย
3: แอบดูบอกเลยเนียนกิ๊บเลย
0: นั่นตับใหญ่แน
3: ่มีใจเหรอเดินช้ามีใจ
5: พี่คะ
3: ครับ
5: พี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะ
3: อุ๊ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้
5: เชียบแต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
3: ่เด้มหาลัยหรือจะสู้มหาลัก
5: อุ๊ย
3: ระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถอยู่หลังร้านแต่ที่ชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะเดี๋ยวนี้แม่ขอเลย
5: พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลเซอร์อ่ะเก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบนี้ใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องสีอักเสบยังไงคะพี
6: ่นี่น้อง
1: มันจะไปยากอะไรน้องก็แค่เดินแล้วอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
5: โหพี่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
3: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกิ้งก้างมาได
5: ้เฉียบเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
3: เดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนไหม2วันเองนะนั่งกับพี่ก่อนมั้ย
5: โอ้ยตูเล
3: ่
5: ไปลูก
3: เด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยนั่นปักอยู่แน่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
2: พี่เปี๊ย
3: กเสร็จกี่โมงเฮ้ยรถคันเนี้ยลูกค้าไลน์มาตามนานแล้ว
6: เสร็จแล้วพี่ว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี่
3: ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆอยู่วะเลยอย่ามึงไม่ต้องขายแล้วพอแล้วพอแล้วไหล
6: พี
3: ่ไหล
6: เรือหายแล้วพี่ตำ
3: ตำนานในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
6: หายแล้วพี่ตำรวจมาหรือว่าตำรวจเขาจะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษี
3: รออะไรหนีเนี่ย
6: หนีเลยหายแล้ว

0: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
1: คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับ
0: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษ

0: เห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกัน
1: โอ้โหไม่เอาอ่ะเก็บรถก่อน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
2: ตำรวจแม่งพันตก
3: ไปครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะ
1: นี่ว่าง
3: ไปไป
1: โอ้ย
3: ไ
1: ปรถชน
4: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
5: ้เชียร์
6: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ย
5: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆ คือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
6: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกรซหรือเปล่าเนี่ยสิครับงั้นเราลองไปฟังความเห็นของผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
5: ไปค่ะ
7: มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทำเนี้ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่เหรอคะ
8: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทำมาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้าน
9: ก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทําของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมันแบบโคตรลําบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเดินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ํากระเด็นใส่เราได
10: ้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทํามาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสาธารณะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลจัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยมันเป็นแบบนี้จนทำให้เราชินไปเอง
6: เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่ๆเขาทุกคนเลยนะครับ
11: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
6: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
11: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
6: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
5: บ้านเมืองต้องมาก่อน
6: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
11: ทุกวันเสาร์นะคะ11โมงค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
12: Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะ I love you
13: ลองสอบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกค่ะ
12: จะบอกรักเราแต
13: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะ
12: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
13: ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
12: ไม่กลัวหรอก

ิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมี

คำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีครับอาจารย์ชื่ออาจารย์อดิเทพพุทธามาศอาจารย์อยู่สาขาการตลาดดิจิทัลสำหรับบทเรียนนี้จะชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเนื้อหาในการทำความเข้าใจสำหรับบทเรียนที่ว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์นี้จะประกอบด้วยความหมายของผลิตภัณฑ์ระดับประเภทส่วนผสมผลิตภัณฑ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากเรามาดูความหมายกันก่อนเลยนะครับว่าความหมายของผลิตภัณฑ์คืออะไรผลิตภัณฑ์เนี่ยคือคุณลักษณะของประโยชน์ของการใช้งานที่สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเป็นส่วนผสมของรูปแบบที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ถ้าเราสรุปง่ายๆความหมายของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเขาทีนี้เจ้าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเขาจะแบ่งได้เป็น5ระดับด้วยกันระดับที่1คือประโยชน์หลักของตัวผลิตภัณฑ์ประโยชน์หลักของตัวผลิตภัณฑ์ในที่นี้คือประโยชน์หรือคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคยกตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์เป็นน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประโยชน์หลักของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือการช่วยแก้กระหายหลังจากที่ผู้บริโภคดื่มเข้าไปแล้วนะครับในระดับที่2ครับเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานคือคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์พื้นฐานของน้ำดื่มก็คือลักษณะของของเหลวหรือขวดน้ำดื่มที่มีฝาปิดรวมถึงป้ายฉลากด้วยนั่นคือคุณสมบัติพื้นฐานนะครับระดับที่3ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนี่ยเขาคาดหวังว่าเขาจะได้รับอะไรจากการที่ซื้อตัวผลิตภัณฑ์ไปยกตัวอย่างถ้าเป็นน้ำดื่มผู้บริโภคคาดหวังถึงเรื่องความสะอาดเป็นต้นนะครับระดับที่4ครับเป็นผลิตภัณฑ์ควบคือคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้นอกเหนือจากประโยชน์หลักของตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองอย่างเช่นถ้าเราซื้อน้ำดื่มนะครับสิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นมาที่เป็นผลิตภัณฑ์ควบอาจจะเป็นความเย็นอาจจะเป็นในส่วนของถุงหิ้วหรือในส่วนของหลอดพลาสติกที่ทำให้เราดื่มหรือบริโภคน้ำดื่มได้ง่ายขึ้นนั่นเองและสุดท้ายระดับชั้นที่5นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ศักยภาพในที่นี้คือประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นประโยชน์พื้นฐานของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยแน่นอนเราใช้ในการดื่มใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับผลิตภัณฑ์ศักยภาพเนี่ยเราสามารถเอาน้ำดื่มเนี่ยไปใช้เพื่อทำความสะอาดใบหน้าในกรณีที่เป็นน้ำแร่หรือเราเอาไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้อันนี้คือศักยภาพของตัวผลิตภัณฑ์ครับทีนี้หัวข้อถัดไปเรามาทำความเข้าใจกันในส่วนของประเภทของตัวผลิตภัณฑ์นะครับเราสามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์การซื้อวัตถุประสงค์การซื้อก็คือผู้บริโภคเนี่ยเขาซื้อไปใช้ทำอะไรถ้าซื้อเอาไปกินหรือเอาไปใช้เองในครัวเรือนหรือใช้ส่วนตัวนะครับเราจะเรียกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึ่งผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเนี่ยแบ่งย่อยได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทที่1ครับผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าซื้อหาสะดวกคุณสมบัติของการใช้ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้ง่ายราคาต่อหน่วยไม่สูงมากนักอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นประเภทที่2ของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเราจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบซื้อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนี่ยจะทำการเปรียบเทียบเกี่ยวเรื่องราคาคุณสมบัติตรายี่ห้อยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอาจจะอยากซื้อทีวีสักหนึ่งเครื่องเราไปดูทีวีในแต่ละยี่ห้อว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมีระบบการชำระเงินในการจ่ายค่าทีวียังไงบ้างแบบนี้เป็นต้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบซื้อประเภทที่3เป็นผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาจะทำการเจาะจงแบรนด์หรือตรายี่ห้อมาแล้วเพราะอะไรเพราะผู้บริโภคอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์มาก่อนหน้านั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นโฟมล้างหน้าเขาเคยใช้ยี่ห้อนี้มาใช้แล้วประทับใจใช้แล้วสิวไม่ขึ้นใช้แล้วลดความมันบนใบหน้าใช้แล้วสุขภาพผิวดีขึ้นหลังจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าหมดเขาก็อยากได้โฟมล้างหน้ายี่ห้อเดิมเพราะว่ามันแก้ปัญหาในชีวิตของเขาได้อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อและชนิดที่4นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคก็คือผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อคำว่าไม่แสวงซื้อเนี่ยมีอยู่2สาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุที่1ครับผู้บริโภคเขาไม่เคยรู้จักตัวสินค้ามาก่อนเลยครับว่าสินค้าตัวนี้มีจัดจำหน่ายอยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือการที่ให้ข้อมูลข่าวสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอธิบายคุณสมบัติของตัวสินค้านะครับกับอ
อีกเหตุผลนึงที่ลูกค้าไม่แสวงซื้อก็คือเขารู้แหละว่ามีสินค้าตัวนี้จัดจำหน่ายแต่เขาไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าตัวนี้ในชีวิตประจำวันของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือโฆษณาอธิบายทำการประชาสัมพันธ์สาธิตวิธีการใช้ตัวผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้หลังจากที่เอาไปใช้แล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของเขาได้อย่างไรบ้างพูดง่ายๆก็คือชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานของตัวสินค้านั้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการเพราะหลังจากที่เขาใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไปแล้วชีวิตเขาก็จะง่ายขึ้นนั่นเองอีกวัตถุประสงค์การซื้ออย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถแบ่งประเภทของตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นประเภทที่2ก็คือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยวัตถุประสงค์การซื้อคือไม่ได้เอาไปบริโภคส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือนนะแต่จะซื้อมาเพื่อเป็นวัตถุดิบซื้อมาเพื่อเป็นวัสดุหรือชิ้นส่วนประกอบแล้วทำการเข้าสู่กระบวนการผลิตตัวผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทำให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปหลังจากนั้นก็จะนำตัวสินค้าไปจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับหัวข้อถัดมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นะครับส่วนผสมผลิตภัณฑ์คืออะไรตัวส่วนผสมผลิตภัณฑ์ก็คือการที่องค์กรหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยจัดจำหน่ายตัวสินค้าขึ้นมาซึ่งแน่นอนล่ะเขาไม่ได้จัดจำหน่ายตัวสินค้าแค่เพียงสินค้าเดียวหรือขนาดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ทีนี้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าส่วนผสมผลิตภัณฑ์นะครับตัวแรกเราจะเรียกว่าความกว้างของผลิตภัณฑ์ความกว้างของผลิตภัณฑ์คือจำนวนหมวดหมู่ของตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่บริษัทเนี่ยจะจำหน่ายซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับถัดมาก็จะเป็นความลึกของตัวผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เราจัดเรียงว่าเป็นความกว้างมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยของตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสีสันขนาดรสชาติแบบนี้เป็นต้นอันนี้เราจะเรียกมันว่าความลึกนะครับส่วนผสมอันที่3ก็คือความยาวของผลิตภัณฑ์พูดง่ายๆคือจำนวนผลิตภัณฑ์ที่กิจการหรือบริษัทมีจัดจำหน่าย

ายทั้งหมดนั่นเองว่ามีจำนวนเท่าไหร่สุดท้ายส่วนผสมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความสอดคล้องกันไหมถ้าผลิตภัณฑ์ของเรามีความสอดคล้องกันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตช่องทางที่ใช้ในการจัดจำหน่ายหรือแม้กระทั่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้ผู้สอนจะยกตัวอย่างในส่วนของร้านขายเสื้อสำหรับร้านขายเสื้อเนี่ยความกว้างของตัวผลิตภัณฑ์ก็จะมีเท่ากับ3นับมาได้ยังไงเพราะมันประกอบด้วยเสื้อผ้าพันคอแล้วก็กางเกงนะครับเพราะฉะนั้นร้านขายเสื้อจะจัดจำหน่ายหมวดหมู่ของตัวผลิตภัณฑ์ได้3หมวดหมู่ใหญ่ๆด้วยกันก็คือเสื้อผ้าพันคอกางเกงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของความลึกของตัวผลิตภัณฑ์ความลึกคือรายละเอียดรวมถึงไซส์ของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยในกรณีของร้านขายเสื้อดูในส่วนของเสื้อครับเสื้อเนี่ยมันจะประกอบด้วย3สีด้วยกันใช่ไหมครับก็คือสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวในส่วนของสีฟ้าเนี่ยมี3ไซส์สีชมพูมี3ไซส์แล้วก็สีเขียวมี3ไซส์เพราะฉะนั้นสีฟ้านับเป็น3นะครับบวกสีชมพู3แล้วก็บวกสีเขียวเท่ากับ3ความลึกของตัวผลิตภัณฑ์เสื้อเท่ากับ9เช่นเดียวกันครับอีกหมวดหมู่หนึ่งก็คือผ้าพันคอความลึกของผ้าพันคอก็คือสีนะครับก็คือ3สีเช่นเดียวกันแต่ใน3สีเนี่ยจะมี2ไซส์นะครับก็คือ M กับ L เพราะฉะนั้นสีฟ้าเท่ากับ2สีชมพูเท่ากับ2แล้วก็สีเขียวเท่ากับ2รวมความลึกของผ้าพันคอเท่ากับ6ครับสุดท้ายครับกางเกงครับกางเกงเนี่ยประกอบด้วยกัน2สีนะครับแล้วก็ในแต่ละสีคือสีขาวกับสีดำสีขาวประกอบด้วย4ไซส์ซึ่งสีดำก็4ไซส์ด้วยเช่นเดียวกันก็คือมี4ขนาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกางเกงเนี่ยเท่ากับ4บวกด้วย4จึงเท่ากับ8นะครับในส่วนของความลึกทีนี้อันที่3ครับก็คือความยาวความยาวคือจำนวนของตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ร้านขายเสื้อผ้าตัวนี้ครับจัดจำหน่ายก็จะเอาความลึกในแต่ละความกว้างมาบวกกันอย่างจำได้ไหมครับเสื้อความลึกเท่ากับ9บวกด้วยผ้าพันคอความลึกเท่ากับ6นะครับบวกด้วยกางเกงความลึกเท่ากับ8เพราะฉะนั้นความยาวจึงเท่ากับ23รายการนั่นเองสุดท้ายครับความสอดคล้องในส่วนผสมของตัวผลิตภัณฑ์ถามว่าในแต่ละหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพันคอกางเกงมีความสอดคล้องไหมตอบเลยว่ามีความสอดคล้องกันเพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตใกล้เคียงกันช่องทางในการจัดจำหน่ายช่องทางเดียวกันแล้วก็กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับหัวข้อถัดมาครับถ้าเราเรียนเรื่องตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยอีกหัวข้อหนึ่งก็คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับ Product Life Cycle หรือ PLC ซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันผู้สอนจะอธิบายไปในแต่ละขั้นเริ่มตั้งแต่ขั้นที่1 นะครับก็คือขั้นแนะนำครับขั้นแนะนำเนี่ยสินค้าเป็นสินค้าใหม่ลูกค้ายังไม่เป็นที่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้เครื่องมือทางด้านการสื่อสารทางด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อที่จะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณสมบัติหรือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเมื่อผ่านขั้นที่1ครับก็สู่ขั้นที่2นะครับก็คือขั้นเจริญเติบโตขั้นนี้ลูกค้าเริ่มรู้จักตัวผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือพยายามกระจายตัวสินค้าให้ครอบคลุมในช่องทางการจัดจำหน่ายที่ลูกค้าต้องการนั่นเองเมื่อสินค้าจัดจำหน่ายครอบคลุมตลาดแล้วก็ผ่านมาสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วขั้นที่3เราจะเรียกว่าขั้นอิ่มตัวการอิ่มตัวในที่นี้เกิดจากการที่ตัวผลิตภัณฑ์ติดตลาดครับผู้แข่งขันเริ่มเข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของกิจการเองให้แตกต่างกับผู้แข่งขันนั่นเองนะครับเข้าสู่ขั้นที่4ครับก็คือขั้นถดถอยสินค้าผลิตอยู่ในตลาดสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นที่มาว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้รับความนิยมล้าสมัยสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือพยายามปรับคุณสมบัติของตัวสินค้าลดขนาดการผลิตลงสักเล็กน้อยนะครับหัวข้อถัดมาครับเราจะพูดถึงเรื่องแบรนด์หรือตราสินค้านะครับเรียกง่ายๆว่าตรานั่นเองซึ่งตราเนี่ยหมายถึงชื่อสัญลักษณ์การออกแบบรวมถึงข้อความที่บ่งถึงผลิตภัณฑ์ของกิจการที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากของคู่แข่งขันนั่นเองส่วนประกอบของแบรนด์เนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับอันที่1ชื่อตราหรือแบรนด์เนมมันสามารถอ่านออกเสียงได้ครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งส่วนใดของตราที่สามารถอ่านออกเสียงได้เราจะเรียกมันว่าแบรนด์เนมครับส่วนที่2แบรนด์มาร์คเครื่องหมายตราครับคือสัญลักษณ์สีสันการออกแบบต่างๆที่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้
แต่ระบุได้ว่าสิ่งนี้คือตรายี่ห้อใดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นกาแฟดอยช้างในส่วนของแบรนด์เนมคือดอยช้างคอฟฟี่หรือกาแฟดอยช้างนั่นเองในส่วนของแบรนด์มาร์กก็คือสีเหลืองหรือแม้กระทั่งโลโก้ของผู้ชายที่อยู่ตรงกลางลักษณะของการสื่อในที่นี้ก็คือกาแฟเนี้ยเขาให้เกียรติในการที่จะนำบุคคลที่เป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งรูปผู้ชายกับสีสันรวมถึงวงรีเราจะเรียกว่าแบรนด์มาร์กนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งนะครับไม่ได้หมายถึงแค่หีบห่ออย่างเดียวแต่รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแล้วก็การผลิตภาชนะที่ใช้ในการห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับรวมถึงลักษณะของการออกแบบสีสันฟอนต์ตัวอักษรต่างๆอันนี้เราจะเรียกว่างานบรรจุภัณฑ์นั่นเองบรรจุภัณฑ์จะแบ่งได้เป็น3ชั้นใหญ่ๆหรือ3ระดับใหญ่ๆบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับตัวสินค้าในตัวอย่างก็จะเป็นตัวกาแฟดริปของดอยช้างซึ่งลักษณะของตัวกาแฟดริปเนี่ยในถุงกาแฟในรูปแรกด้านบนนะครับที่อยู่ในแก้วสีขาวอันนั้นก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกคือบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์หรือติดอยู่กับตัวสินค้านั่นเองบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2ครับเป็นบรรจุภัณฑ์วัตถุประสงค์ใช้เพื่อการสื่อสารทางด้านการตลาดก็รูปทางด้านบนนะครับก็จะเป็นซองของถุงกาแฟดริปนั่นเองใส่รายละเอียดต่างๆเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยน่ามองแล้วก็ปกป้องตัวสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ครับเราจะเรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งวัตถุประสงค์ก็คือใช้ในการขนส่งตัวสินค้าแล้วก็ได้รับความปลอดภัยรวมถึงสภาพตัวสินค้าเนี่ยยังคงปกติแล้วก็สมบูรณ์ใช้ในการบริโภคตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองและสุดท้ายครับสำหรับหัวข้อนี้ก็คือป้ายฉลากหรือ labeling ป้ายฉลากหรือ labeling เนี่ยทำหน้าที่ในการสื่อสารทางด้านการตลาดเขาจะให้รายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุหรือวิธีการใช้รวมถึงระดับของคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ช่องทางในการติดต่อกับบริษัทหรือกิจการนั่นเองนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ก็จะมีหัวข้อรายละเอียดหลักๆในการทำความเข้าใจสำหรับนักการตลาดหรือผู้ที่สนใจในการบริหารจัดการกิจการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายตัวสินค้าเพียงเท่านี้ครับ

ัสดีครับส่วนผสมทางการตลาดอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือราคา P ตัวที่2ก็คือไพรซ์นะครับซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมีเนื้อหาอยู่ด้วยกัน4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันอันที่1ความหมายของราคาคืออะไรอันที่2มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการกำหนดหรือตั้งราคาอันที่3ขั้นตอนในการตั้งราคามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็4ครับว่าในเรื่องวิธีการตั้งราคานั่นเองเรามาดูหัวข้อแรกกันครับความหมายของตัวราคาราคามีผู้ที่ให้ความหมายได้หลากหลายด้วยกันนะครับถ้าในฝั่งของผู้ซื้อเนี่ยราคาจะเป็นต้นทุนในการซื้อหาตัวสินค้ามาหรือใช้สำหรับการจ่ายไปเพื่อแลกมากับตัวประโยชน์ของตัวสินค้านั่นเองในฝั่งของผู้ขายครับราคาคือรายได้นะครับที่เขาจะจากการขายตัวสินค้านั่นเองทีนี้สรุปรวมในส่วนของความหมายของราคาก็คือจำนวนเงินที่ผู้ขายเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยทำการจ่ายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ของตัวสินค้าที่ได้รับนั่นเองนะครับทีนี้หัวข้อที่2ครับมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่นักการตลาดจะต้องใช้ในการพิจารณาเพื่อตั้งราคาปัจจัยตัวแรกครับง่ายๆตัวนั้นก็คือต้นทุนครับซึ่งต้นทุนเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เจ้าของตัวผลิตภัณฑ์หรือกิจการเนี่ยเขาจัดหามาเพื่อสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหาตัววัตถุดิบซื้อหาตัวบรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับในส่วนของต้นทุนเนี่ยจะแบ่งย่อยได้2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือต้นทุนคงที่กับผันแปรนั่นเองนะครับเมื่อเราเอาต้นทุนคงที่กับผันแปรมาบวกกันก็จะได้เป็นต้นทุนรวมหารจำนวนครั้งหรือจำนวนชิ้นที่ใช้ในการผลิตเราก็จะได้ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วยจะเป็นปัจจัยตัว

แรกครับที่เราใช้ในการกำหนดหรือตั้งราคานั่นเองปัจจัยตัวที่2ที่นักการตลาดจะต้องใช้ในการพิจารณาการตั้งราคาก็คือลูกค้าถ้าเราพูดถึงประเด็นของลูกค้าหมายถึงว่าลูกค้าหาซื้อตัวสินค้าได้ในระดับราคาที่สูงที่สุดได้เท่าไหร่จะเป็นจุดพอยต์ที่จะทำให้ผู้ขายเนี่ยแน่นอนละผู้ขายเขาอยากที่จะตั้งราคาให้มันสูงนะครับแต่อย่าลืมนะลูกค้าก็ทำการพิจารณาจากประโยชน์ที่เขาได้รับเปรียบเทียบกันราคากับคุณภาพมันจะต้องสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือคู่แข่งขันนะครับแน่นอนเวลาเราจัดจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสินค้าในท้องตลาดมีให้เลือกหลากหลายชนิดด้วยกันหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อทั้งคู่แข่งขันทางตรงแล้วก็ทางออกเพราะฉะนั้นคู่แข่งขันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณหรือพิจารณาในการตั้งราคานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนถ้าคุณภาพของตัวสินค้าของเราเนี่ยเทียบเท่ากับคู่แข่งขันเราก็สามารถตั้งราคาได้เท่ากับคู่แข่งขันเลยในกรณีที่คุณภาพของตัวสินค้าของเราเนี่ยสูงกว่าคู่แข่งขันเราสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่งขันนั่นเองตรงกันข้ามครับถ้าคุณภาพของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยด้อยกว่าเราอาจจะลดราคาลงมาเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับหัวข้อถัดมาครับเป็นขั้นตอนในการตั้งราคานักการตลาดจะต้องเริ่มด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาราคาที่เรากำหนดขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้ต้องการเจาะตลาดสำหรับตลาดกลุ่มนั้นไหมถ้าเราตั้งวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาเพื่อเจาะตลาดแสดงว่าราคาของตัวผลิตภัณฑ์ของเราต้องไม่สูงเพราะว่าเราต้องการอยากให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้อของเราในอนาคตเนี่ยกล้าที่จะทดลองซื้อตัวสินค้าเอาไปใช้นะครับขั้นตอนที่2ครับพิจารณาถึงความต้องการของตลาดหรือถ้าเป็นศัพท์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่าดีมานด์หรืออุปสงค์นั่นเองซึ่งแน่นอนราคากับอุปสงค์จะสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับราคาเพิ่มสูงขึ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะลดต่ำลงแน่นอนครับถ้าเราเกิดลดราคาลงความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองขั้นตอนที่3ครับพิจารณาจากต้นทุนของตัวผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์ของเรามีต้นทุนในการจัดหาหรือการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจะเป็นต้นทุนเป็นตัวเลขที่เราไม่สามารถตั้งราคาได้ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยนั่นเองนะครับขั้นตอนที่4ครับเราวิเคราะห์ราคาของคู่แข่งขันจะต้องทำการเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของคู่แข่งขันจะต้องเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่อตรายี่ห้อของคู่แข่งขันแล้วทำการวิเคราะห์นะครับส่วนขั้นตอนที่5ก็คือเลือกวิธีการตั้งราคาครับจริงๆแล้ววิธีการตั้งราคาเนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้หลากหลายวิธีด้วยกันเดี๋ยวหัวข้อถัดไปจะมาแสดงวิธีการทำให้ดูนะครับสุดท้ายครับเมื่อเราเลือกได้ว่าเราจะคิดวิธีการตั้งราคาวิธีไหนครับเราเข้าสู่ขั้นตอนที่6ก็คือการกำหนดราคาขั้นสุดท้ายครับการกำหนดราคาขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาเลขคู่เลขคี่นะครับเพราะราคาเลขคี่อย่างเช่น99บาทจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่าสินค้าของเราราคาไม่แพงนะตรงกันข้ามถ้าเราอยากให้สินค้าของเราเนี่ยดูดีมีคุณภาพเราอาจจะใช้ราคาเลขคู่อย่างเช่น120บาทแบบนี้เป็นต้นครับหัวข้อสุดท้ายครับมาดูวิธีการตั้งราคานะครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้ก็จะแนะนำในส่วนของ3วิธีใหญ่ๆด้วยกันที่นิยมวิธีที่1ครับการตั้งราคาจากต้นทุนนะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับก็คือการบวกเพิ่มกำไรที่เราต้องการจากต้นทุนที่เราคิดคำนวณเฉลี่ยต่อหน่วยมานะครับวิธีที่2ครับการตั้งราคาตามการแข่งขันอันนี้ต้องพิจารณานะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันกับราคาที่คู่แข่งขันตั้งถ้าสินค้าของเรามีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งขันเราตั้งราคาสูงได้ถ้าสินค้าของเรามีคุณภาพเนี่ยสู้คู่แข่งขันไม่ได้เราตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันนะครับแต่ถ้าคุณภาพหรือการรับรู้ของตัวผลิตภัณฑ์จากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรากับของคู่แข่งขันเท่าๆกันเราสามารถตั้งราคาขายได้เท่ากันเลยนะครับส่วนวิธีที่3ก็คือการตั้งราคาจากคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้วิธีนี้เรานิยมใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจอย่างเช่นพวกของที่ระลึกพวกของเก็บสะสมต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถประมูลแล้วก็กำหนดราคาตามสิ่งที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างวิธีการตั้งราคาจากต้นทุนวิธีนี้เราจะตั้งราคาโดยการบวกกำไรที่ต้องการจากต้นทุนนั่นเองสูตรหรือสมการที่ใช้ในการคำนวณคือราคาขายเท่ากับต้นทุนต่อหน่วยบวกด้วยกำไรที่ต้องการมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างคือบริษัท MKT จำกัด
มีต้นทุนในการพัฒนาหรือผลิตตัวน้ำหอมเนี่ยขวดละ450บาทต้องการกำไรต่อขวดเนี่ยคือ100บาทเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งราคาขายเท่าไหร่ยังจำสมการตัวเดิมได้ไหมครับในการคิดคำนวณการตั้งราคาราคาขายเท่ากับต้นทุนต่อหน่วยบวกด้วยกำไรที่ต้องการจากตัวอย่างเนี่ยบริษัท MKT มีต้นทุนต่อหน่วยคือ450บาทบวกกำไรที่ต้องการคือ100บาทเพราะฉะนั้นราคาขายจึงเท่ากับ550บาทนั่นเองนะครับสำหรับหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องราคาก็จะมีรายละเอียดอยู่เท่านี้ครับ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาร
1: ู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ย

แต่ในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจ

โจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิทัลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซนเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซนเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถแทร็กได้ตลอดเวลาครับผม
0: ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียวทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังค์เงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังค์แต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเออเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะแล้วเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละ เรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
0: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
1: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
0: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทําในเรื่องของตรงนั้น
1: ถูกต้องครับผม
0: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
1: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ฮะที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTex International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะฮะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
0: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะฮะ
1: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
0: ได้ครับผม

0: อนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย ForSchool ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณอรินจะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนนิ้วมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4 โมงผมมาสแกนตอนบ่ายสามกว่านะเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการใช้เครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วครับในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร
0: ่เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่มั้ยเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไป1,000นึง
1: อาจจะให้ลูกใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist
1: ไม่ให้ซื้อถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทํา blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหนครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วย
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด้ๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบ
0: แ
1: ต่
0: ดู
1: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับ เสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายแบบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม่เรียลไทม์ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
0: กลับบ้านคุยเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
0: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
0: ว่าสรุปผล
1: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คนอาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อๆแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์และเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ครูครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปจากนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็คือสามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
0: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณอลินนะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่าง
2: ๆ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆนี้เราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมฮะเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวผมจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยๆใฝ่หาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทำผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้ว
0: แล้
2: วลองใหม่ใช่ครับผม
0: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
2: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกนี้เราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทำสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่ไหมบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จ ที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
0: ฮะก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
2: ้
0: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
2: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งแล้วรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทำ6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทำแบบคิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วก็อาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทำไปแก้ไปทำไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
0: ทำไปแก้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์หรือว่าขายเครื่อง
2: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่มั้ยเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200 บาทจนถึง500 บาท

0: ต่อนักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
0: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหา

0: ประมาณ20โรงเรียน user รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่าย For School
0: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากก็ทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: โอ้เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: สุดท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
0: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่าย For School ที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ได้ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data และก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติดารุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10 บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

0: นี่แหละครับคุณไอของเราครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสักสองชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
1: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
1: ครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่า
1: ใช้คำว่าเทป
2: รุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
1: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
1: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค
1: ่
2: ะแล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะชื่อเพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
1: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไงนี่ไง
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
1: เอ้ยบ้านผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลมว่
1: ะนะครับผมนะฮะ
2: บอดี้พี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
1: น้องนะครับก็น้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
1: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร์
2: เอาเด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
1: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะเข้ามานะฮะตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
1: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้คนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
1: เอ็กโค
2: ของกันตนาที่ทำ
1: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหม
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
1: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในชีว
2: ิตก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
2: คือขอลางาน
1: พี่ไอ้ยืดเดียวและกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ไอ้ทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะ
1: ครับ
2: สนามสุวรรณภูม
1: ิสนามเขียวสนามเขียว
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
2: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
2: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีและกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมาย

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไข
1: ว่โอ้ท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: อ่ะเรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะป้ายหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: ตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะ
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
0: ครับ
1: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบงค์
0: ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนแล้ว
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโด
0: ครับ
1: ให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่อย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสียงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้พี่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ชาแนล
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแ
0: บ
1: บพูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
0: คือ
1: หลับตื่นมาพร้อมกับมันนี่ชาแนลหลับไปพร้อมกับมันนี่ชาแนล
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะม
0: ี
1: หลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟ
0: ัง เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกคืออย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไอ้นะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
0: ครับ
1: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
0: ครับผมนะ
1: คือแบบเปิดพอแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี่ยนะ
0: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนนี
1: ้หูพี่เมาน้อยเลยล่ะ
0: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
1: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
0: ครับผม
1: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกฉันซื้ออะไรก็ได้ได้ได้ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
0: ้ครับ
1: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ย

0: ันนี้ชัวร์ชัวร์ชัวร์ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืม
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
1: ครับ
0: เมาก็เลิงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
1: ครับ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน คุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขา คุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันจะเลยรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภแล้วที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำไอ้เงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: อ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกเฮ้ยสามถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวกอะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
1: ้
0: เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: แนวคิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฟังก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช
1: ่ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องครับตอนนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะใช่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ้
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงเนี้ยมันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วยลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 6-7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
2: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
2: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
2: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
2: ในความเห็นพี่เนอะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อย
1: ๆพี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนสุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
2: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรเคยคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
2: สมมติได้เงินเดือนละ10,000อย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
2: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมากบางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้ โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
2: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
2: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอ
1: ค
2: ุ
1: ณ อันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ
2: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
2: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมา
1: รู้เรื่องสิ
2: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
2: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
0: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่

0: นะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้

0: คดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยไซถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวไซเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากไซเล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ไซแค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่โอ้โห
0: อันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานก็อยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah!
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัติคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
1: ่
0: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
0: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
1: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
0: แล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
1: ครับ
0: อายุ25 26แล้วบรรลุนิติภาวะแล
1: ้
0: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
1: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
0: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้เลย
0: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
1: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะ มาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดนะครับแกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
0: ่ ค
1: ือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอมนะครับก็ไม่อยู่กัน
0: มาอยู่เหมือนบ้านเลยค่ะอยู่กินเลยอ
1: ยู่กันแบบ
0: สามีภรรยา
1: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
0: อ
1: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์
1: นะครับก็เป็นคดีกันไป
0: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความการไปให้การกับตำรวจตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราอ่ะว่าบอกพ่อแม่แล้วอ่ะ
1: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
1: ็
0: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของภาคผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
1: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพากได้คือเป็นผู้ชายพากผู้หญิงมาน ะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงพากผู้ชายก็ได้

0: ได้
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยพาผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่าศาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก 10-20 ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับไม่ถึงขั้นจะต้องติดคุกนะครับ
1: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
0: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษผู้ใหญ่ครับ
1: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ่
0: ก็ร้ายก็พอสมควรนะครับเป็นก็เป็นโทษจำคุกครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
1: ได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
0: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมครับพี่เวลาท
0: ำคือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงจะรอดไปนะครับ
1: ค่ะค่ะพี่เวลาเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะ
0: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบนะครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนหามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
3: เนี่ยฉันไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก็แล้วกินยาลดความอ้วนแล้วทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
4: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
3: จริงไหมวิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
4: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไหมก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกแพงเท่าไหร่อ่ะยิ่งเห็นผลเร็
3: ว
4: จริง
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะ
4: อ้าวก็เวลาเธอซื้อยาแพงๆใช่ไหมมากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
3: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไหมพวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
4: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
3: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: คุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
0: ้
1: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงครับพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้มั้ยคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายา
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
1: อาหารเสริม
0: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
1: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างนี้บ้าง
0: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคืออย. นะครับบางคนไปแปลว่าอยแปลว่าอย่อย
1: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับ

0: มัน
1: ม
0: เ
1: ั
0: ป็
1: น
0: น
1: แ
0: ห
1: ป
0: น่
1: ล
0: วย
1: ว่าง อะไ
0: าร
1: ค
0: น
1: ะ
0: นะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับ
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: พอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งเนี่ยอ
1: ค
0: าห
1: ่ะ
0: ารเนี่ยเขาต้องส่งออกไปให้ตรวจตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้อย.ปลอมนึกไหมครับ
1: ค่ะ
0: คือไปหาอย.ที่ไหนมาแปะก็มี
1: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
0: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่เราวิธีการที่เขาทํากันนะครับคือแจ้งอย.
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้
1: อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
0: ครับ
1: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
0: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
1: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณมันเป็นตามนั้นหรือไม
1: ่
0: นะครับ
1: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบ.คอมด้วย
1: โอ้ยโดนสอง
0: แล้วก็โดนเรื่องพรบ.ขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
1: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
0: ครับ
1: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
1: ไกล่เกลี่ยกันได้
0: ใช่ใช่ก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
1: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได
0: ้ยากมาก
1: ถ้าอย่างนั้นในตรงเนี้ยทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้
0: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือวิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
1: ค
0: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
1: อ้าว
0: ไปจ้างตาสีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว
1: ้
0: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATMพอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
1: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
1: คดี call center ครับ
0: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
1: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ประ ดับ
0: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
1: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
0: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี
1: ้
0: นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
1: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
0: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
1: พี่รัฐทำยังไง
0: เขาโทรศัพท์มาครับ
1: ค่ะ
0: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจเล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกผมเอาเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อจะคุยกับผมก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามา
1: อ๋อมัน
0: หลายขั้นตอนเหลือเกิน
1: ค่ะสมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: คือหลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครครับดีที่สุด

0: มาก็มาเก็บเงินกันเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุด
0: ครับ
1: นะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัติเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
0: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้เล่นแรงนะคะ
0: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
1: ับค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัติบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: แม่จะเจ้าหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่ไม่ทำผิดไปถึงสองครั้งสองคราว
4: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
5: yeah.
4: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หร
2: อหลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัติคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
1: รูปพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
0: ใช่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณต้องเป็นหลายแสนนะครับ
1: ค่ะ
0: แกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
1: อย่างนั้นดีกว่า
0: ใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
0: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัติพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
1: ้
0: นะครับผม
1: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยหวังทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพราะพอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็จะ

0: เห็นว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ออกไปฉันมีเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
1: ม
0: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกัน

0: ็ไม่ค่อยอยากทำกันถึงขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตัวนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขนาดมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
1: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงของสมบัตินอกกาย
0: ครับ
1: มาอีกส่วนนึงค่ะที่ไซอยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
0: ครับ
1: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
1: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
0: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
1: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูเวทีนึงนะครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
0: ครับ
1: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
0: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
1: ไม่จดทะเบียนค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได
1: ้ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
1: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้อยู่ที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
0: ่
1: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่า
0: ดูแค่เงินก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
0: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูรายละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
1: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
0: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ไลน์ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัติพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างๆการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เอง

ในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: คุณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดเคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพศ50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: มันเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข
0: ็นแล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่สองเนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค่ะ

0: อ๋อแต่อยู่แค่4 เดือนแล้วเราขอกลับ
1: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
1: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตี 1 ตี 2อย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
1: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3 วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้อง
0: ทำแล้วเขาก็ให้เลยเหรอครับ
1: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะยังกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยัง
1: ไงทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
1: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
1: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา120,000แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก95,000ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย95,000แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4 เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
1: อีก50,000ลูก
0: อีก50,000นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยแหละคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: หลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4 เดือนก็ได้40,000ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย50,000ที่เหลือไหม
1: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
1: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด50,000แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
1: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
1: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
1: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
1: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอาทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเอออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
1: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
1: อ
0: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
1: ครั้งที่4
0: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
1: ค่ะไม่มีปัญหา
0: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
1: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
0: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
1: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละกับลงทอ
0: เหลือเกินเพราะว่าอาจจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
1: ถนัดแบบนี
0: ้เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้ 3-4 ครั้งหลังเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
0: ่คนละ
1: บริษัทที่หางานด้วย
0: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัตจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
1: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: ให้ไว้ใจได้
1: ให้ไว้ใจได
0: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
1: ใช
0: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
1: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะฮะ2 เรื่องที่คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัตให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
2: ก็วันเคยไปทำงานต่างประเทศ5 ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2 ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2 ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อน

0: แต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปโวยวายกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
3: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าผู้สบายดีมากนะครับ
2: ร่ำรวย
3: ร่ำรวยนะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
2: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเรา
3: เช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหาร
2: หรือว่า
3: เราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้านะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่ง
2: ซึ่งเราสามารถประกอบอาชีพทนายความได
3: ้ไหมไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
2: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
3: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
2: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
3: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
2: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
3: ใช่อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
2: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
3: ก็ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจะหาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
2: แค่ไปใส่ๆอย่างนี้มันใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
3: แต่จริงไม่ใช่มันมีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้มหรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสัก สัก 30-40 เหรียญเนี่ยแล้วทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เกือบ 2-300 บาท
2: ก็เป็นค่าครองชีพไปอีก
3: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ คือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
2: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้ในจ้างมีความผิดไหมคะ
3: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
2: ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
3: ใช
2: ่ในส่วนนี้ประวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ประวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ประวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ประวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบประวันว่าประวันควรจะทำยังไงดี
3: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
2: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
3: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
2: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้และในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
3: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
2: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมายย
3: ัง
2: ไงเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
3: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
2: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะ
3: ครับ
2: ที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
3: ครับ
2: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
3: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปเป็นต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละนะครับไปรับฝากของ
2: ไปเที่ยวเฉย
3: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
2: อันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
3: ๆถือเฉยๆเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
2: เป็นคนดีไง
3: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
2: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
3: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
2: ะ
3: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
2: ๆ
3: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเนี่ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรสหมู
2: อ้าวทำไม
3: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
2: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก
3: ็ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
2: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
4: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
5: จันทิมาซับมั่นค่ะ
4: ชื่อเล่น
5: กระแตค่ะ
4: กระแตปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
5: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
4: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
5: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
4: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
5: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
4: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
5: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
4: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
5: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
4: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
5: ไปแนะนำสินค้า
4: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
5: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
4: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
5: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ๋ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี้ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาวไวที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
5: ใช่ค่ะ
4: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
5: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
4: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
5: ไม่เชื่อค่ะ
4: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
5: มีอยู่ค่ะ
4: ก็มีด้วย
5: ใช่
4: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
5: ค่ะ
4: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
5: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
5: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
4: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
5: ใช่ค่ะ
4: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
5: 2เดือนค่ะ
4: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
5: ์ใช่
4: เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีเลย
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
5: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
4: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: นี่ก็อยู่เปล่านะไม
5: ่
4: ได้ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
5: เอะใจค่ะ
4: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
5: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
4: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
5: ไม่ได้
4: ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
5: ้ไม่แล้วค่ะ
4: ไม่ไหวแล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไงฮะตัดสินใจ
5: หนีค่ะ
4: หนีมาเลย
5: ค่ะ
4: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
5: กรุงเทพค่ะ
4: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
5: ของเราเองค่ะ
4: เราออกเองด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริง2เดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
5: ค่ะ
4: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
5: ไม่ค่ะ
4: ไม่ตามด้วย
5: ค่ะ
4: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
5: ้ค่ะ
4: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
5: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
4: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
5: ใช่
4: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะเพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
5: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
5: ค่ะ
4: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
6: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตาม กระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต
2: ่อพี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
3: ครับ
2: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัตตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี้
3: คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไหม อันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าข่ายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวง
2: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
3: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
2: ขนาดนั้นเลยนะ
3: ไปจริงก็ขายประกัน
2: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหารสุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
2: รวยกันใหญ่เลย
3: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
2: ขายฝัน
3: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
2: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
3: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
2: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
3: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละเป็นดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
2: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
3: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
2: ะ
3: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะผู้ขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
2: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ท
3: ร
2: ายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
3: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
2: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิรัติ
3: ครับทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
2: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
3: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
2: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
3: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
2: ้
3: สวัสดิการแรงงาน
2: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
3: ไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
2: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำมูลให้เขาไปแล้วกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายกับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
3: ครับ
2: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะ ทรายพิวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิแม่ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครได้หยังถ้าเป็นมื้อนี้แม่หายากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากสิเอาไปสมัครหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่จะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเฮาแม่นี่มีในบ้านว่าที่โครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มมีเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็จะดีใจลูกลูกได้เห็นหน้าราชการต้องแค้นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรอแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมหรือครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจากท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเด
1: ี๋
0: ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านพี่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่ได้อะเสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เ
4: มื่อ
3: เสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับจักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่มียุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่ง

0: กงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
1: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
0: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
1: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
3: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
0: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
3: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังก่อน
2: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
4: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
5: ใช่เราเห็นด้วยที่เราเป็นสายนี้มาพอที่จะทำต้องสำคัญที่สุ
4: ดใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
0: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
5: แต่คิดๆดูเราน่าจะยอมสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
4: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
5: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือแล้วล่ะ
4: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
5: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
0: อะไรอ่ะ
1: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: ็นยังไงลูกไปสมัครงานมื้อนี้มีปัญหาหยังบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกใกล้บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัครงานข้าราช

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน

0: มาตำแหน่งอะไรครับ
1: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
0: ตำแหน่งในช่างไฟฟ้าครับ
2: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ครับ
1: ขอดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
1: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
4: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
1: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: วัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
0: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
2: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พออยู่ได้ในนี้สีลุง
0: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
0: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีเคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
0: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
0: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
1: ๆจ้ะ
0: ชนะเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
2: ขอบคุณ
1: ขอลูก
0: ขอบใจจ้ะจ้ะ
3: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
2: จ้าแม
3: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตัวนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในสารคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม
1: ่อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีลุงน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละน้องซะ

0: ไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
2: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลย
1: มึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
3: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
3: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
3: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: มงหมดแล้วละ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ไปเรื่องอะไรกัน
1: สีลุงอะสิ
0: ทำไม
1: ถือดาบเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
0: สีลุงสีลุงออกมาไอ้สีลุงไอ้สีลุง
1: สีลุง
0: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
1: นะสีลุง
0: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางก็ไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
1: อย่าก
0: ูบอกให้วาง

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติ

าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลนลู้นะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจิวเพียนกับไรนา
3: เนี่ยตรงตามฟิสฟิล
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียหม
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวจะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะฮะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็มอง
4: แ
2: ต่ละ
4: เจ้าก็มองมากม
2: องกระทาแล้วนี่ก็สมเรียแต่สั้นใจนี่ก็จะมาจูบร้องเพีย
5: งสวัสดีค่ะ
2: คนมาคนมาคน

0: บรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธยาเอมังสปริตังกัตตวาโมรุเวสปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับปีชอบของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุบยูสมรักตะโกนขบุญถึงปีบานตรงเปลกรบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยจะต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้งานแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะมาเจ้าสาวเหมือนกัน
3: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
3: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากคืนนิดหน่อยมาสู่คือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอ้วันนังดาวลีดะไอ้มาจราอนบอกไม่ได้
5: บ้าม
3: าล่ะ
1: 1คันรถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจำมาจะทาโดชุดประมาณชุดใดเด
3: ้
1: อกระทาบอกเรากระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
6: งานเนาะนุ่งแป้งกับเย็บจันเลย
7: เมนจันพอ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: ราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคล

0: ไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเลยแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองยัวอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนึงหนึ่งจีกูหนึ่งคันนี้ยังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได้จะเป็นแต่ยังนุคียิมโรลุยในไม่ยอมอ้อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทากับกระเจรุนตรีอพง
1: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้เป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครบที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: โอเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับ
2: เรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
3: ก็นอนรออยู่ที่
2: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเปิดโรตไรของวันชนะมาด้วย
4: เราตั้งการม้าตั้งไรเรา
1: ตั้งไรเรา
4: ค่ะแล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปิลเราแม่ต่อไงสลต้องจะเป็นสลปันตื่น
1: อ๋อไงสล
4: เตียงช่อเราเตารู้ว่าจะปันเ
1: ฉินพระประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่ออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะไม่ไป
0: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: ทุกคนสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันนะหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
3: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรครับ
5: ได้แล้วเราบอกหน
3: ึ่
5: ง
3: ว่า
5: ดอกบ
3: ั
5: วม
3: ันแล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะอ
1: ยู่ที่ระดับน้ำในโตเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
3: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
5: ตีมอยยังเราหยดซอมมูลๆแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเน
6: ี่
5: ยกระนำไปดักปีเลยยังดักน้อยยังดักน้อยกูย้อนเลยทองบ้านทอง
1: แต่ไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาคลำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี่ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทําชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับ ในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนักคงบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้ครับหลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
3: ใจไม้กับใจมาพร้อม
1: ที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลงก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นนะด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
5: หรือจะเรียกน้ำเต็ม
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือ1ลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
6: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบกเกิดตัวเชรงโดยเฉพาะบางบ้านยุ่ยเตี้ยก็จะเพื่อการเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตยลิจจ่าดำใบก็ย่อยวันเตยเตยเอาเลยพอเตยจ่า
3: หลงริดในจองริดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมองมองริดยัง
1: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของ

0: อีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
1: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับนางก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
1: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
0: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
1: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
1: พี่โมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 จะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันข้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้งโอ้โห
2: ที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
3: ซิงเกตอ๋อ
1: เดี๋ยวมีเธอให้เครื่องมาง่ายเธอบ้านให้บีมากับโลได้มี
3: เครื่องมาง่ายเธอบ้านมีแบบเ
1: ป็นเป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
2: อร่อยไหม
3: เลือกมือ
0: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกิน

0: ให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: เนี่ยยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
0: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทาง

กครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเ
1: ล
0: ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเพราะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากว่าเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: แม่คัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้รุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่ครับ
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
2: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารว

0: กันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
0: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลยหรอ
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่
0: ใช่คร
1: ับแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่หรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกแจกบอกไม่ยอม
2: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
2: อ
1: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉยๆ
0: ใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการ collaborate กันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็น QC
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช
2: ่ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: เออคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับ พร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ฉันชอบ
1: มีศักยภาพมากกว่านี้
0: เข้ามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะสีทั้งวันเลย
2: กินว่าบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ย

0: ยอมเลยว่ะ
1: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมความอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
1: ครับจะพาไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
1: ครับ
0: อยู่ป่ะวะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
0: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ใช่
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับแล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับ
2: เป
1: ็นช
2: ิ้
1: นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: ต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงทีนี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮารี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ใช่ๆๆ
1: แบบน
0: ี้
1: เ
0: นี่ยกระรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่ไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: ส
0: ี
1: ก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
4: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊ะเดิมหรือโป๊ะใหม
5: ่โป๊ะเดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: ที่เราซื้อมานะ
5: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีนี้วานัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้แหละ

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที่มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: ปี2019เกิดวิกฤตโควิดขึ้นทางภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างสูงหลายรายต้องปิดกิจการไป
2: ตอนปิดน่านฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าที่ตอนนี้ปิดเนี่ยปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวงั้นพอเปิดน่านฟ้ามาเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีกี่ร้านค้าที่เจ๊งไป
3: ก็กระทบมากถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้เลยรอบนี้จะต้องอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเพราะป้ามีรายได้ทางนี้ทางเดียวลูกก็เรียนหนังสือ

ควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนสวัสดีนะคะชื่อดร.นิพวรรณธีราวัฒน์นะคะอยู่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่มีต่อภาคท่องเที่ยวของไทยนะคะวัตถุประสงค์โครงการก็คือเพื่อที่จะเสนอแนะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อทำให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการพัฒนาต่อไปจากสถานการณ์ไวรัสโควิดเราได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชื่อทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมแล้วก็เราเลยได้นำเงินทุนตรงนี้มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำผลของการวิจัยเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดผลดีต่อภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริงในเชิงสังคม

0: ในสถานการณ์ไวรัสโควิด
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างลำบากของเราเป็นหน้าด่านนะครับก็จะรับรู้ผลกระทบได้เร็วเครื่องบินร้อยกว่าลำตอนนี้กราวอยู่บนพื้นจอดอยู่ที่หลุมจอดเต็มไปหมด
0: ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจะกระทบเยอะ
1: การกลับมาหลังจากโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมงั้นการวางแผนวันนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เราต้องกลับเป็น new normal ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิม
0: การแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยขั้นแรกภาครัฐควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
2: มาดูมั่งมาแบบว่าไม่ต้องมาในนามของรัฐบาลอะไรลองมาดูเดี๋ยวว่าเขาอยู่กันยังไงร้านอาหารก็กระทบเพราะว่าไม่มีคนน่ะไม่มีคนนั่งร้านอาหารน่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดประเทศหรือเราอยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเราก็ต้องเสริมความพร้อมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะแบ่งออกเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมาตรการระยะสั้นจำเป็นมากขั้นแรกก็คือต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนโดยการจะช่วยเขาในการลดต้นทุนมาตรการทางภาษีเราเสนอว่าน่าจะลดสัก 2% รวมทั้งลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าน้ำมันลดลงร้อยละ 15% สำหรับเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาครัฐก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะมาตรการระยะสั้นแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถ้าเขาไม่มีเงินไปซื้อมาซื้อเครื่องตรวจโควิดใช่ไหมรัฐก็อาจจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแรงกลุ่มใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยทำยังไงรัฐจะสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไหมส่วนมาตรการระยะกลางเนี่ยอันที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูละเป็นมาตรการฟื้นฟูซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดถ้าเกิดคลี่คลายดีขึ้นแล้วเนี่ยรัฐก็อาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณนะจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาดส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการระยะยาวที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพราะเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าก็ต้องเริ่มปรับจากการอิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็ต้องกลับมามองแล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญลูกค้าในประเทศมากขึ้นมีการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เอาเน้นคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเท่านั้นแล้วก็ปรับกระบวนการทำงานใหม่ด้วยเพื่อจะลดต้นทุนนะคะทุกคนต้องรัดเข็มขัดตอนนี้นอกจากนี้ภาครัฐควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลระบบดิจิทัลส่งเสริมพวกสมาร์ททัวริซึมซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาให้บริการประชาชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงช่วยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจด้วยนโยบายที่เรานำจะเสนอต่อภาครัฐเนี่ยจะต้องนำไปใช้ได้จริงจะต้องสะท้อนปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเหมือนเป็นสะพานระหว่างภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนถ้าหากเราสามารถขับเคลื่อนโดยให้ภาครัฐได้เห็นว่ามันจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้างนะเขาก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้

รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอนครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหม
3: ฮะเลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: เราเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที
6: ่
5: ส
6: ั่
5: งมาส่งค
6: ่
5: ะ
6: เออดีจ้ะดีจ้ะเออนาย
5: เป็นการลองตรวจดูนะคะเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: จะดูหน่อยสิน
5: ี่จันเล่นงานผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: อ้าวรางวัลอะไรเหร
5: อนี่ค่ะซองกฐินพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการประเรียนนะคะ
6: นี่ได้ได
5: ้บุญ
6: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: วันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
5: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
6: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ

0: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
1: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
2: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
3: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
0: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้วนี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
1: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
3: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
2: มใช่พี่ยุพูดถูก
4: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
5: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
6: ตอบข้อขอค่ะ
5: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
6: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
5: ของเขาอะนะ
6: ใช่ครับ
5: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
6: ใช่ครับ
5: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
7: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
5: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
7: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
5: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
7: ่
5: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย
8: ์ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสูมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทำสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
5: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
8: ใช่ค่ะ
5: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ยกเว้นที่เดียวกัน
8: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
5: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
8: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
5: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
9: ปลาดุก
5: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
8: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์

0: เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยเราอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาเขาน่ะก็เลยทำให้ล่าช้าเอาขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
4: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
3: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นวนได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องเลยนะคะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านน่ะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนหรือตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงเพราะสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
5: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาไทยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
5: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
6: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่อาชัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไป
2: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับ ข้อกอจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้ง

0: จำทั้งปรับเขาขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อกอ2ปีข้อคอ4ปี
1: ตอบข้อกอไก่ครับ
0: 2ปีนะครับ
1: ครับ
0: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
1: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
0: ทารุณกรรมจัดนะเอาแค่2ปี
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
2: ตอบข้อกอไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
2: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
2: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
2: ครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับนั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
3: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
3: 2ปี 40,000
0: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
3: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
3: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
4: ใช่ค่ะ
0: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆอาจารย์คะ
6: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
5: เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
6: ว่ามาเลยอาจารย์
5: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
6: ไม่เคยไม่เคย
5: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
6: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย
5: ์เลยคะ
6: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
5: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
6: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามได้ยังไง
5: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
6: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
6: เอามา
5: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
6: ครับ
5: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
6: น
5: อ
6: ้
5: อยเข้าปากช้างแล้ว
6: wow.
5: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ย
6: เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
5: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
5: ค่ะ
6: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
5: ค่ะ
6: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
5: ๆค่ะ
6: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
5: ค่ะ
6: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
5: ค่ะอาจารย์
6: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
5: ์ค่ะ
6: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
5: ค่ะ
6: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
5: ค่ะ
6: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ
5: ้
6: าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัด
5: ค่ะ
6: ก็ไปร้องเรียนได
5: ้
6: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
5: ดีนะคะเนี่ย
6: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบ
5: ค่ะ
6: เขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่ง
5: ค่ะ
6: แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้า
5: ค่ะ
6: ไม่ทันอกทันใจ
5: ค่ะ
6: ก็มีคำแนะนำครับอาจารย
5: ์
6: กรณีนี้ชัดเจนเลย
5: ค่ะ
6: ว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี้ย
5: ค่ะ
6: ผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้น
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
5: ค่ะ
6: เฮ้ย
5: ไม่เสร็จ
6: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
5: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
6: แกผิดสัญญากับฉันนี่
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์ให้โอกาสก็แล้ว
5: ใช่
6: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
5: า
6: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้วยังเบี้ยวอีก
5: ยังเบี้ยวอีก
6: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
5: ค่ะ
6: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
5: ค
6: ่าเสียหายอาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
5: ใช่
6: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
5: เรียกได
6: ้เรียกได
5: ้ได้เลย
6: แนะนำเลยครับ
5: ค่ะ
6: จัดการรวมตัวรวมหัวกัน
5: ค่ะ
6: ฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
5: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
6: ้
5: แล้วก็แบนไปเลยหลังไม่บอกคนอื่นว่
6: า
5: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
4: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
0: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเลยครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
7: อ ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็น

0: ฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกะมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: อือวิ่งเต้นเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ่ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: กินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกแล้วจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: ได้จ้ะ
1: สาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีเขาเข็ดแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: เขาจะอยู่กับอโน
1: เบนไม่ตลก
2: ไม
1: ่ไปไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต่
0: อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยเลย
2: ขอบคุณอ้าวไปไหนแล้ว
1: โอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
4: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
2: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาลไงนะครับ
4: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
2: ใช่ไปทั้งวันน่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลน่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆนะเลยอ่ะ
4: เหรอ
2: ด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
4: จ๋า
5: อะไรเขาๆอวบอ่ะ
4: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
4: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
5: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
4: จริงเหรอจ๊ะ
5: จ้าแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
4: ได้จ้ะ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
4: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
5: น่ารัก
6: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
5: รัชดาที่ไหน
4: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสียงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
4: ตัวเอง
5: จ๋า
4: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
5: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
4: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้ไหม
5: ขออะไรอ่ะตัวเอง
4: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
5: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ
4: ่
5: ะ
4: ไม่มีใครเห็นหรอก
5: ตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
4: ตัวเองหลับตาแล้วหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะ
5: อ
4: ยู่เฉยๆนะ
6: ห้ามเฮ้ยโอ้โหมาไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกัน2คน
7: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
5: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
6: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
7: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
4: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี
6: ้ส่งได้แล้วอ่ะ
7: น่าเก่งมาก
6: เที่ยวได
2: ้เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
7: เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
3: ปดเลย
7: ไปเที่ยวทะเลก
3: ัน ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CIOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
6: ไปไปไปเฮ้ยโอ้โห
5: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
4: ไม่ได้ดู
5: ลืมใช่ไหม
4: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
5: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
4: อย่ามายุ่งนะ
5: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
4: อย่าเดี๋ยวใต้โทร
5: ปล่อยเลยไม่ทำงาน
7: ว่าไงคะ
5: หัวหน้าคะเบนเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศ
7: แล้
5: วเนี่ยเล่นแต่เกม
7: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
4: ไปดูกันสองคนเลยไป
5: ตัวเองไล่เขาหรอ
4: ใช่
5: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
4: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายไปเลยไป
7: กันดีกว่า
0: เปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
4: เอ้าโถ่ตายจุดได้
8: ตัวเองเขาหิวแล้วอะไปกินข้าวเถอะ
5: กินเกมไปเลยทุกคนไป
3: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รู้อ่ะดิอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
9: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองคณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.413. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรม ให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitrationหรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คน

ดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetableเช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อม

ากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรักเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจาก startup อื่น
1: ๆ
0: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับ user อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ sourcing นะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยทั้งในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร์งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่
1: นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิกอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราเอาโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
0: อ
1: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่คัสตอมเมอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหม
0: ค
1: นที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
0: ม
1: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไมมันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได้ ทำไมพิซซ่ามามีกินในประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยคูล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คนนะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
0: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะคือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
1: ถูกครับก็เพราะฉะนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทิซิสละนะครับมีสมมติฐานไปแวลิเดตไปทำรีเซอร์เวย์ไปทำอะไรละทำโปรโตไทป์มาซอร์ซิ่งเสร็จละเอาตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
0: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
1: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปที่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการให้ acquire user ที่ดีที่สุดคือการน้องๆ Pretty ไปอธิบายไปสอน
0: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: กดอย่างนี้นะส่งอย่างนี้น
0: ะ
1: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขาก็มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมี human touch
0: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
1: ๆ
0: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
1: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI User Experience User Interface ที่เหมาะสมนะครับบอกเลยตัว Locker เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหม dot matrix กันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
0: ่
1: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี
0: ้
1: ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับนะจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลี่เนี่ยเข้าใจไหมซักอบลี่ตู้เนี่ย
0: ชัดขนาดนั้น
1: แล้วชัดมากนะครับนั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับรีสปอนส์มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้ครับ
0: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์นะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
1: ถูกต้อง
0: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
1: ครับก็เราต้องบอกอย่างนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
0: ค่ะ
1: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน Watchbox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
0: ้
1: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮงมันได้นะแบบเซอร์เวย
0: ผงจุ้ยดี
1: ผงจุ้ยดีอะไรพอดีผงจุ้ยใช่ไหม
0: ผงจุ้ยผงจ
1: ุ้ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้คุณเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามี

0: ไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่อนเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี
0: ้
1: คือ Curly Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
1: ้
0: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
1: ้
0: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: จะไปไปรษณีย์หรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากไปไปรษณีย์ตอน4ทุ่มมีอะไรบ้างทำไมทำไม่ได
1: ้
0: ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมนี่ก็เลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได้ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริงๆ
0: ถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้Shop Box
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเทรนด์ของ e-commerce ที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shop Box ขึ้นมา Shop Box ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน
1: ์ค่ะ
0: ครับจากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
1: อย่างไอ้ตัวนี้จริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
0: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
1: ค่ะ
0: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี empathy มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3ไม่มีวิว3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆfaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
1: ้
0: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500หรือ1,000
1: อ
0: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: งั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปาร์ตอัพเขาเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะเออมันน่าใช้อ่ะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า

0: 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี3บริษัทอยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
1: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับJobbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้นี้สำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
0: ้
1: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
0: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อย่างใกล้เคียงกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วทีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงเนี้ยมาตบให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
1: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าidea is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
0: ม
1: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กเพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype แบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ UX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของยูเซอร์นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ยูเซอร์

0: ซอร์จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ User นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
1: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พ่อท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม
2: ่จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลน่ะแค่เพศตัวเองอ่ะคุณยังลืมอ่ะเอาไปกรอกใหม่อีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อขาตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นล่ะโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมมันยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: พุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เขาไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหร
1: อคือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: กติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียกอะไรหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยิ่งไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
6: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ
7: ผมด้วยครับ
8: ผมด้วยครับ
9: หนูด้วยค่ะ
10: ผมด้วยครับ

แล้วไปโชคดีนะครับ

0: ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวเนี้ยเรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: นายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
2: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
2: แล้วนายไม่ได้ทำงานหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
2: ได้

0: 19คร
1: ับ 19คร
2: ับในตอสฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินล้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำอะไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำอะไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

เขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

วัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิติหนึ่งเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียว Dairy Home เนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
0: ือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: เ
1: ริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ่ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
0: ม
1: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็วอลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาสามารถแข่งขันได้ราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ได้ยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เน
0: ี่
1: ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
0: ก็คุณภาพมาสู้
1: ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยตอนเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
0: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
1: ครับตอนแรกเนี่ยregulation ออร์แกนิกของปศุสัตว์ไทยมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขยำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับเรกูเลชันไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมีแอเรียใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
0: ครับ
1: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถั่วครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
0: ไม่เหลือที่แล้ว
1: ก็เหลือไข่แดงตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนแล้วเราลดไอ้บาร์เรอรี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั
0: ้
1: ยแล้วปลูกกล้วยบังปลูกต้นสนบังนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
0: ครับ
1: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้าง
0: ๆ
1: ปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟคทีฟจริง
0: ๆ
1: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
0: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
1: ไซส์ขนาดเล็ก
0: สภาพภูมิอากาศทั้งหมด
1: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็ก
0: ๆ
1: มันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเรา แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: อันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
0: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
1: ๆเพราะว่าเขาคิดว
0: ่าได้กำไรเยอะ
1: ๆปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เขาได้เงินเยอะ
0: นั่นคือความคิดของเขาใช
1: ่ไหมใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร
0: ์หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
1: บางคนก็บอกว่า
0: หาเงินมาไม่พอคืนนี
1: ่ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
0: ้
1: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอ
0: บ
1: กับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียวตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเดียว
0: ก็ยังดียังม
1: ีก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
0: ม
1: พอหลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลุ่มของมันลดลงแน
0: ่ครับ
1: นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
0: หายไปครึ่ง
1: หายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
0: ใช้สารเคมีต่างๆ
1: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยควรร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
0: ม
1: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
0: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
1: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
0: ครับ
1: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% อ่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
0: ครับ
1: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงวูบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
0: ครับ
1: เต้านมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
0: อ
1: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
0: ครับ
1: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราซื้อนมตามเกรด
0: ครับ
1: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
0: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
1: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
0: หักลบลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลือเงินเยอะขึ้น
1: เหลือเงินเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะ
0: ครับ
1: ลดสักบาท2บาทก็พอแหละรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพ
0: ครับ
1: เกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทนึงเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล
0: ้
1: วเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3บาท
0: ครับ
1: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตร
0: คร
1: ับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
0: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกร

0: เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมครับ
1: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกหนึ่งคนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะ
0: uh-huh.
1: เขาก็เชื่อมั่นเรา
0: ครับ
1: แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
0: ่
1: ดูอยู่ว่าหนึ่งไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดไหม
0: ครับ
1: สองเขานั่งดูแดรี่โฮมอยู่ว่าแดรี่โฮมมันจะรอดไหม อันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
0: คนจดๆต้องจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
1: เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหม
0: ่
1: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
0: ใช่
1: ครับก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่าง
0: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟาย GMP SACCP ระดับโลกนะครับ
0: โอ้ครับ
1: เราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให
0: ้
1: ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะนึกออกไหม
1: ได
0: ้คือเขาทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทยมีหลายโปรดักที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับเวิลด์คลาสก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแดรี่โฮมเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: คือทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกันกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิต
1: ครับ
0: มันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตดライเวน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทําแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: ทำออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
1: คร
0: ับ ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้ว
1: คร
0: ับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต Facebook Gmailหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำอินสตาแกรมเป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผมเลย
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางแดรี่โฮมเขาพัฒนาหลายๆโปรดักเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทั้งฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคเช่นกัน
1: เพราะว่า Dairy Home เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้
0: อ
1: ยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเองน
0: ะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านนึง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้เหรอ
1: ครับแต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างนะตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ของไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติน่าถ้ากินแล้วขวดหนึ่งแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่า กิน3ขวดไปหาหมอ
0: เพราะมีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันนี้ผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชามพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับถูกครับนี่ผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้เห็นนะว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะ
0: ครับ
1: สุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3
0: ม
1: ี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟก
0: ครับ
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอ้ตัวจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ฮะ
1: นมเปรี้ยวฟันดี
0: ฟันดี
1: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
0: ์
1: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
0: ๆครับ
1: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
0: ครับ
1: นะครับเอามาทำเราได้ผลิตภัณฑ์2ตัวครับ
0: อันนี้เป็นนมเม็ด
1: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
0: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
1: ใช่ครับ
0: คนต่างชาติก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: นี
0: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
0: ้ฟันก็ไม่ผุ
1: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์2ตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นโปรดักต์นึงซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผลimpact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
0: ครับ
1: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
0: ใช่ ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้ product มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
1: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอ
0: า
1: แล้วที่แน่ๆคือ product ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าDairy Homeเป็นอง

0: กรที่ทำอะไร
1: ครับ
0: ผมบอกว่า Dairy Home เป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิด Dairy Home ขึ้นมาอย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
0: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
1: ดีครับ

0: วนแปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอ
0: ัน
1: นี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับมาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส
0: ่
1: วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของวัว
1: ใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับเนี่ยนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราเนี่ยนะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกรีดนมต้องสะอาดแบบนี
0: ้
1: มันถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับ ก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก็คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถึงจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณพฤฒิ์แนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดีแต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธ์ธรรมไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย
0: ์
1: นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช้เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีปานกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
0: ครับ
1: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได้ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีไฟล์ต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
0: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤฒิ์นะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์รู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยทหารไม่ว่าจะเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยทหารหรือการดำเนินการทางวินัยอย่างอื่นและคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งปลดออกจากราชการที่เป็นผลมาจากการดำเนินการทางวินัยทหารแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลทหารเท่านั้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับนารินครับจับจ่าย for school คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย for school นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุก
1: อย่างทุกอย่างทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถแทร็กได้ตลอดเวลาครับผม
0: ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังเงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมฮะใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังดำกางเกงยีนแล้วมัน

0: แล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ซึ่งไบโอเมทริกซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะแล้วเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารแล้วเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะฮะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ตอนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนนิ้วมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4โมงผมมาสแกนตอนบ่าย3กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินมั้ยฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นชนะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วฮะในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่มั้ยเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้อผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องเราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไปพันนึง
1: อาจจะให้ใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist ไ
1: ม่ให้ซื้อถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอท้าวความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทำ blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหน
2: ครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอมั้ยมีต้องส่งงานมั้ยต้องซ่อมมั้ยซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็กๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต่ด
0: ู
1: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับ เสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม่ real time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
0: กลับบ้านคุยเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
0: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
0: ว่าสรุปผล
1: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คน อาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์แล้วเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ครูครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอค่ะก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเขาสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็คือสามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
2: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมง
0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนลินนะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
3: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
3: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมฮะเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
3: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
3: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยฝ่ายหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้นี่ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
0: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
3: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตร

0: สำเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
1: ฮะก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
0: ้
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
0: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันน
1: ี้
0: เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งแล้วรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำเริ่มคิดเริ่มลองและเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทำ6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทำแบบคิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วอาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทำไปแก้ไปทำไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทำไปแก้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์หรือว่าขายเครื่อง
0: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่มั้ยเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
0: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
0: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
0: โอเคเราเกือบ1ปีที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่ายฟอร์สกู
0: ลเราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: โอ้เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: สุดท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
0: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่ายฟอร์สกูลที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data แล้วก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความ

ึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

0: คนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมคร
2: ับ ได้เลย
0: นะฮะ ย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: นะครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่
0: าร
2: ุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค
0: ่
2: ะแล้วก็มีงานแจมคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี
0: ้
2: ยค
0: ่
2: ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไงเนี่ย
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
0: เอ้ยบ้านผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
0: ว่ะนะครับผมนะฮะ
2: พี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับเป็นคำว่าน้องนะครับผม
2: ก็แหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: นะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมแล้วกลับเข้ามานะฮะตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
0: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้คนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
0: เอ็กโค
2: ของกันตนาที่ทำ
0: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
0: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในชีว
2: ิตก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็
0: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
0: ครับผม
2: คือขอลาง
0: านยิ่งเดียวและกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วยายทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็น

0: ทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะ
1: ครับ
0: สนามสุวรรณภูมิ
1: สนามเขียวสนามเขียว
0: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
0: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
0: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่ง
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีประมาณปี2ปี1ออกปี2เราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์
0: อ
1: ีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
0: ครับ
1: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบงค์
0: ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้พี่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ชาแนล
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแบ
0: บ
1: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลย

0: พี่บอกว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมาเมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
1: คือ
0: หลับตื่นมาพร้อมกับมานิชแนลหลับไปพร้อมกับมานิชแนล
1: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
0: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะม
1: ี
0: หลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟัง
1: เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
0: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนพี่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดผู้รู้คนนั้นผู้นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราว่าเฮ้ยต้องลอง
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะ
1: ครับ
0: พี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
1: ครับผมนะ
0: คือแบบเปิดพอร์ตแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี่ยนะ
1: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
0: โอ้ยพี่เมาน้อยเลยล่ะ
1: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
0: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
1: ครับผม
0: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกทั้งซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้ครับผม
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
1: ครับ
0: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ
1: ๊บครับ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
1: ค
0: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขา
1: ค
0: ุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกสามถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
1: ้
0: เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาเต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: วคิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฟังก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช
1: ่ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องนะครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะใช่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆเราก็แต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ่
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยม
2: ี
1: ใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อแต่ตอนนั้นเนี่ยเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
2: ใช
1: ่ลงทุนไปเยอะไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
2: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
2: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันอ่ะพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาจะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
2: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
2: ในความเห็นพี่เนาะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
2: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้นี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บซะอย่างสมมติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้
2: เหลืออีก 70 ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันหนึ่งเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้ความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมากบางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้ โอเคเราพอละเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
2: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
2: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยลอก
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
2: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
2: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
2: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
2: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ

เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่ในเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะแล้วเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: สู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ครับ
0: คุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้าง
1: ครับ
0: ก่อนอื่นเลยไซถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวไซเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากไซเล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ไซแค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่อ๋ออ
0: ันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานเราอยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah!
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัติคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
1: ่
0: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
0: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
1: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
0: แล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
1: ครับ
0: อายุ25 26แล้วบรรลุนิติภาวะแล
1: ้
0: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
1: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
0: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้เลย
0: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
1: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ

0: นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะมาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดแหละครับแกก็มาอยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
1: ่ ค
0: ือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอม
1: ค่ะ
0: นะครับก็มาอยู่กัน
1: มาอยู่เหมือนบ้านเลยค่ะอยู่กินเลย
0: อยู่กันแบบ
1: สามีภรรยา
0: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
1: อ
0: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็ได้โดนข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์
0: นะครับก็เป็นคดีกันไป
1: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความการไปให้การกับตำรวจ
0: ครับ
1: ตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราอ่ะว่าบอกพ่อแม่แล้วอ่ะ
0: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่า ความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
0: ็
1: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของภาคผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
0: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพรากได้คือเป็นผู้ชายพรากผู้หญิงมานะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงพรากผู้ชายก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยพรากผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก 10-20 ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับไม่ถึงขั้นจะต้องติดคุกนะครับ
1: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
0: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษผู้ใหญ่ครับ
1: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ
0: ่ก็ร้ายก็พอสมควรนะครับเป็นโทษจำคุกครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
1: ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
0: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมคะพี่วิราช
0: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงเนี่ยคงจะรอดไปนะครับ
1: ค่ะค่ะพี่วิรัชเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้คะ
0: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนห่ามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
3: เนี่ยฉันไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้ฉันรู้สึกอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก็แล้วกินยาลดความอ้วนแล้วทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
4: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
3: จริงไหมวิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
4: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไห
3: ม
4: ก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพง

0: ่อยอ่ะยิ่งเห็นผลเร็ว
1: จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะ
0: อ้าวก็เวลาเธอซื้อยาแพงๆใช่ไห
1: ม
0: มากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
1: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไห
0: ม
1: พวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
0: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
1: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ว่าคุณตามที่โฆษณาไว
3: ้
2: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงคะพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้มั้ยคะ
3: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายา
2: ค่ะ
3: เขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
2: อาหารเสริม
3: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
2: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างงี้บ้าง
3: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคือ อย.นะครับบางคนไปแปลว่าอย.แปลว่าอย่อย
2: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะ
3: ไม่ใช่ครับมันเป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งออกไปตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องสายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้อย.ปลอมนึกไหมครับคือไปหาอย.ใหญ่มาแปะก็มี
2: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
3: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่เราวิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.
2: ค่ะ
3: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้
2: อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
3: ครับ
2: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
3: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
2: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
3: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณเป็นตามนั้นหรือไม
2: ่
3: นะครับ
2: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
3: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบ.คอมด้วย
2: โอ้ยโดน2
3: แล้วก็โดนเรื่องพรบ.ขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
2: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
3: ครับ
2: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
3: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
2: ไกล่เกลี่ยกันได้
3: ใช่ใช่ก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
2: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได้
3: ยากมาก
2: ถ้าอย่างนั้นในตรงนี้ทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้
3: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือพิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
2: ค
3: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
2: อ้าว
3: ไปจ้างตาศรีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว
2: ้
3: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATM
2: ค่ะ
3: พอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
2: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
3: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆดี call center ครับ
2: อันนี้เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
3: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
2: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ประ ดับ
3: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
2: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
3: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่างคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
2: ค่ะ
3: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
2: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
3: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
2: พี่รัฐทำยังไง
3: เขาโทรศัพท์มาครับ
2: ค่ะ
3: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจเล่นๆครับ
2: ค่ะ
3: บอกผมเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
2: ค่ะ
3: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
2: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
3: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
2: ค่ะ
3: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับ
2: ค่ะ
3: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
2: วางสายเลยไหมคะ
3: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
2: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
3: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามามันหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับ
2: สมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
3: คือหลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครครับในที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
2: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
3: ใช่ครับ
2: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
3: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
2: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
3: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
2: อันนี้เล่นแรงนะคะ
3: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
2: ับ ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
4: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
5: ฮึฉันจะเอาหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่มันทำผิดไปถึง2ครั้ง2คราว
6: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
7: yeah.
6: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
5: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หรอ
4: หลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
2: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
3: ครับ
2: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัตคะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
2: ค่ะ
3: กฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
2: รูปพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
3: ใช่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านนึงเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณสักเป็นหลายแสนนะครับแกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
2: อ
3: ย่าง
2: นั้
3: นด
2: ี
3: กว่าใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัด นะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคื

0: ทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
0: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
1: ้
0: นะครับผม
1: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยวางทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพรา
1: ะ
0: พอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
1: ่
0: ออกไปฉันมีเท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
1: ม
0: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
1: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยในละครก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วยค่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
0: จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำกันในขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจแล้วมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
1: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสมบัตินอกกายมาอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ใส่อยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
0: ครับ
1: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
1: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
0: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงนะครับ
1: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการทํายังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทําได้นะคร
1: ับ ค่ะค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
0: ครับ
1: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
0: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
1: ไม่จดทะเบียนค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได้แ
1: ต่ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
1: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
0: ่
1: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่าดูแค่มัน
0: ก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
0: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ

0: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
1: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได้นะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะ

0: และที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ไลน์ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัติพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้ามันแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: ุณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: เหมือนเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข
0: ็นแล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับในครั้งที่สองเนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้องท
0: ำให้เลยครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยังไง
2: ทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยแหละคร
2: ับ อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
2: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
2: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
2: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
2: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี้
2: อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
2: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเถอะเดี๋ยวจะมีคนมาเอา ันนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
2: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
2: อ
0: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
2: ครั้งที่4
0: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
2: ไม่มีปัญหา
0: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
2: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
2: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
0: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
2: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละกับลงทอ
0: แล้วเกินเพราะว่าจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
2: ถนัดแบบนี
0: ้เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้ 3-4 ครั้งหลังเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
0: ่คนละ
2: บริษัทที่หางานด้วย
0: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: ให้ไว้ใจได้
2: ให้ไว้ใจได
0: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
2: ใช
0: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
2: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
2: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
3: ก็วันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวายๆกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติ ค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
5: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าสบายดีมากนะครับ
4: ร่ำรวย
5: นะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
4: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
5: เช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟ ทำอาหารหรือว่าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้า
4: ค่ะ
5: นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนนึงซึ่ง
4: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความได้
5: ไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
4: ้ใส่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
5: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
4: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
5: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
4: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
5: ไว้อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่า วิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ย ผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่า เวลาที่จะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อน นะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
4: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
5: ก็ที่งานในส่วนต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจ
4: ะ
5: หาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าน้องสายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาจะไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
4: แค่ไปใส่อย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
5: ใช่แต่จริงไม่ใช่มันมีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
4: ม
5: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสัก30 40เหรียญเนี่ย
4: ค่ะ
5: แล้วทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เกือบ 2-300 บาท
4: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
5: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
4: ค
5: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
4: เนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้นายจ้างมีความผิดไหมคะ
5: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับ การไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับ ตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
4: ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย ในส่วนนี้ป้าวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ป้าวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ป้าวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ป้าวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบป้าวันว่าป้าวันควรจะทำยังไงดี
5: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
4: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
5: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
4: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้แล้วในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
5: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
4: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมายยังไงเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
5: ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
4: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะ
5: ค
4: ที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝาก

0: ของขึ้นเครื่องบินค่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
1: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับไปรับฝากของ
0: ไปเที่ยวเฉย
1: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
0: อันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
1: ๆถือเฉยๆเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
0: เป็นคนดีไง
1: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัว
0: ค่ะ
1: เปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
0: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
1: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
0: ะ
1: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
0: ๆ
1: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเงี้ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรสหมู
0: อ้าวทำไม
1: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
0: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
1: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
0: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัติด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: จันทิมาซับมั่นค่ะ
2: ชื่อเล่น
3: กระแตค่ะ
2: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
3: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
2: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
3: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
2: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
2: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
3: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
2: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
3: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
3: ไปแนะนำสินค้า
2: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
3: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
2: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
3: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี้ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
3: ใช่ค่ะ
2: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
3: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
2: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
3: ไม่เชื่อ
2: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
3: มีอยู่ค่ะ
2: ก็มีด้วย
3: ใช่
2: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
3: ค่ะอ๋อ
2: แล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
3: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ่าแล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
3: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
2: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
3: ใช่ค่ะ
2: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
3: 2เดือนค่ะ
2: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
3: ์ใช
2: ่เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
3: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
2: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ได้ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
3: เอะใจค่ะ
2: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
3: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให้
2: อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกส

0: วยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่2ให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
1: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
1: ้ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่ไหวแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไงฮะตัดสินใจ
1: หนีค่ะ
0: หนีมาเลย
1: ค่ะ
0: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
1: กรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
1: ค่ะ
0: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
1: ของเราเองค่ะ
0: เราออกเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ตามด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปหลอกต่ออย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
1: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
0: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อ
1: พี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
3: ครับ
1: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัตตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
3: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไหมอันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวง
1: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
3: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลยนะ
3: ไปจริงก็ขายประกัน
1: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหารสุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
1: รวยกันใหญ่เลย
3: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
3: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
3: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
3: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนแต่เนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉม อย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
3: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
3: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ทรายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
3: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิระ
3: ครับมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้เลยเพราะว่า คุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
3: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
1: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
3: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
1: ้
3: สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใส่จะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
3: ผมไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปละกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
3: ครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพีวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมี

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนึงคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็สิเบิดก็สิบ่มีที่นาทํากินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

ณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

วัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์คดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็ภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนืองคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนนท์เขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอนายกไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: พอพิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นครั้งเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นครั้งเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
2: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
1: และสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจนี่จะเกี่ยวพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมซึ่งบางทีนะครับเราอาจจะต้องย้อนถามตัวเองกันเลยว่าเอ๊ะเราเคยเผลอทำแบบนั้นหรือเปล่าและวันนี้ครับประเด็นที่เราจะเปิดกันเนี่ยเป็นในเรื่องของที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบกันหน่อยครับซึ่งหัวข้อเด็ดๆที่เราจะพูดถึงวันนี้นะฮะก็คือลูกฉันเป็นคนดีครับ
2: โหแค่ฟังชื่อเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ก็มีพ่อแม่บางคนนะคะที่ห่วงลูกมากยกย่องลูกแบบเกินเบอร์สุด
1: ๆใช่เลยครับลูกฉันจะทำอะไรเนี่ยก็ดีดีไปหมดซึ่งบางทีนะครับผมมองว่าความห่วงใยลูกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ที่อาจจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องตื่นมาเกาหัวกลางดึกกันเลยทีเดียวครับ
2: งั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะจะเป็นอย่างไรถ้าพ่อแม่เชื่อจนหมดใจเขาจะต้องเจอกับอะไรกันบ้าง
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า
2: ลูกฉันเป็นคนดี
1: ไปกันเลยครับ

0: ย
1: เอา
0: พ่อเฮ้ยไอพวกต้อมทำเลือดอักเสบวันนี้เป็นไงเป็นกัน
1: พ่อใจเย็นก่อน
0: หยุดหยุดจอดเลยดับเครื่องเลย
1: ไอเราก็คิดว่าใครที่แท้ก็ไอบอยลูกประติ่มท้ายซอยนี่เอง
0: คนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเอามอเตอร์ไซค์มาแว้นกันดื่นเที่ยงคืนแบบนี้
2: อ้าวนั่นคนดี
3: ผมคนเท่ครับจริงป่ะเพื่อน
4: ยอด
5: อย่ามาว่าลูกฉันนะลูกฉันเป็นคนดีนะโว้ย
6: ฉันได้ซื้อก็เก่งบอกเข้าไปเลยลูกว่าผลการเรียนของเราเป็นอย่างไรบ้าง
7: สี่ทุกวิชาแม
6: ่เห็นไหมสี่ทุกวิชา
7: ให้ผมโชว์ไหม
6: โชว์เลยลูกโชว์เลย
7: ฮัลโหลเนี่ยแปลว่าสวัสดีย ูแคนซีเนี่ยเห็นฉันไหม
6: โอ้โห
7: My heart นี่แปลว่าหัวใจ
6: สุดยอดเ
7: ขียนบอกไปว่า I love you
6: สุดยอด
7: เปรี้ยวอยู่แล้วผมสี่เต็มร้อย
4: สุดยอด
0: นี่ป้ารู้ไหมว่าลูกป้าเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
6: ลูกฉันเป็นคนดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยรับจ็อบเป็นไรเดอร์ส่งอาหารหารายได้พิเศษนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ใช่ป้าแล้วถ้าเกิดว่าแค่ส่งอาหารเนี่ยทำไมต้องแต่งท่อเสียงดังหลอกหูชาวบ้านแบบนี้ด้วยอ่ะ
6: ลูกฉันเป็นคนดีหวังดีกับลูกค้าไงเลยจ๊ะนะจ๊ะเวลาไปส่งอาหารนะจะได้ยินเสียงมาเนิ่นๆแล้วเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับไม่ต้องคอยโทรตามไปเลยจ้า
4: สุดยอด
0: นี่ป้าลูกป้าจะเป็นคนดีได้ยังไงหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แบบนี้
1: เออ
6: นี่ไงลูกฉันเป็นคนดีไงหมวกกันน็อกอ่ะมันทำมาจากพลาสติกลูกฉันกลัวโลกร้อนลูกฉันเลยไม่ใส่เลยจ้าเพราะรักโลกใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับแม
1: ่สุดยอดพอเถอะพ่อจะไปเอาอะไรกับคนต่อมสำนึกอักเสบแบบนี้รักลูกไม่ลืมหูลืมตาคนแบบนี้เถียงไปก็ไม่มีประโยชน์ป่ะเรากลับขึ้นไปนอนเถอะ
7: แล้วเรากลับดีกว่าแม่เดี๋ยวคุณลูกเนี่ยจะไปส่งคุณแม่ครับ
6: โอ้โหมาลูกโอ้โหมันน่ารักจังเลยกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ลูกฉันอะสุดยอดเป็นแม่ลูกฉันเป็นคนดี
4: ขึ้นเลยครับคุณแม่
6: ไปไหนนะจ๊ะบ้านใครบ้านมัน
4: ไปแม
6: ่เอา
4: ไปบอย
0: ลูกฉันเป็นคนดีมากไม่ใช่ได้แต่ครับป้าทำไมไม่ไปตามนู่นลูกชายป้าให้มาช่วย
1: พ่อช่วยป้าติ๋มก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
6: เนอะจะเจ็บเลยจะเจ็บมากเลย
0: ทำไม
1: ยกขึ้น
6: โอ้ย
0: เอาเบาๆป้า
6: เจ็บสุดโอ้โห
0: ป้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรู้จักรับผิดชอบลูกของตัวเองไม่ใช่รักลูกจนไม่ลืมหูลืมตาให้ทายลูกจนมาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแบบนี
1: ้ใช่และไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ที่ต้องรับผิดชอบคนเป็นลูกก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยถ้าเกิดเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะไม่เกิดปัญหาขัดแย้งกันป้าคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างป้ากับลูกประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างป้ากับลูก
4: สุดยอด
0: ยอดบ้าอะไรล่ะไปเลยรีบไปตามแม่บอยให้มารับแม่มันไปโรงพยาบาลไป
1: รีบไปตามเร็ว
0: เออ
1: ยอด
8: ไปค่ะป้าแรงเกณฑ์ในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
9: ้โอ้โหดูเหมือนว่าพ่อแม่ของบอยเนี่ยจะเชื่อในตัวบอยมากเลยนะครับ
10: เพียงพอลูกเนี่ยเรียนดีทำการบ้านดีก็มองว่าเป็นเด็กดีแต่ที่ไหนได้มาแว้นมอเตอร์ไซค์ดื่นๆแบบนี้ไม่ควรเลยนะคะ
9: จริงครับผมเรียนดีกับนิสัยดีเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับ
11: ความรักแบบไหนที่เหมาะสมกันคะเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็อาจจะคิดว่าการปกป้องลูกคือความรักที่ดีที่สุด
10: จีมองว่าความรักที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือความรักที่มีเหตุผลและก็มีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
9: ใช่เลยครับ

0: แล้วเขาก็จะเติบโตมาเป็นคนที่ดีของสังคมนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะห้ามมองข้ามเด็ดค่ะเพราะว่าเยาวชนในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆกับคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมหลังดูเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: ลูกฉันเป็นคนดีค่ะ
0: ไปกันเลย
2: การเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่

0: ว่าบอยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่พอนะฮะแต่ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วยคือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงง่ายๆนะครับผมว่าพ่อแม่เนี่ยควรสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบมากกว่านี
1: ้การบอกว่าลูกฉันเป็นเด็กเรียนสอบได้คะแนนดีแล้วเท่ากับว่าลูกฉันเป็นคนดีแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่สมองกลับด้านมากๆเลยนะคะผิดเราก็ควรจะว่าไปตามผิดไม่ควรที่จะปกป้องลูกไปในทางที่ผิดก็จะทำให้เด็กเติบโตมาเสียคนเกิดเป็นปัญหาบ้านเมืองได้ค่ะ
2: สำหรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กแว้นอย่างบอยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะต้องอบรมแล้วก็สั่งสอนบอยเขาด้วย
3: ใช่แล้วค่ะเราต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
2: และในที่สุดนะครับความรับผิดชอบพวกนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อครอบครัวของคุณและก็ประเทศชาติบ้านเมืองของเราแน่นอนครับถ้าเด็กและเยาวชนของท่านเติบโตมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสังคมของเราก็จะน่าอยู่และก็ดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
3: หวังว่าทุกคนที่รับชมเนี่ยจะได้รับข้อคิดดีๆกลับไปนะคะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้า11โมงเช้านะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: แก้วนี้พอก่อนนะไม่ไหวแล้วอ่ะ
6: กลับบ้านก่อนดีกว่าอยากคบพวกใจรถอ่ะ
7: โอ้ยสภาพนี้แกจะขับไหวได้ยังไง
6: ไหว
8: แกไม่ต้องกลับรอนอนอยู่บ้านท่านี้แหละเมาขนาดนี้อย่าออกไปให้มันเป็นภาระสังคมเลย
6: หรอกลับก่อนเลย
9: ไปไหน

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดลวดนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองกับปีเนี่ยนั่งบานจูเพียนกับไรนาเนี่ยตามฟิสฟีไอบองไอ้ก็ตัวแอร์กับเพลียหม
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
3: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรครับ
1: นม

0: อันซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่ว
1: อันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะฮะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาว่าโจม
2: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
3: แล้วเจ้าสาวอะคะ
4: เจ้าก็มองเนี่ยนะ
5: เล่นกับมองมากมอง
4: กระทาแล้วนี่ก็สมเรียแต่สั้นไซนี่ก็จะมาจูบร้องเพลง
6: สวัสดีค่ะ
4: คนมาคนมาคน

0: ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมยพุทธยาเอมังโสปริตังกัตวาโมรุเวสังปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุดไหม
4: ครับพี่ชอบของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุคยูสมรักตะโกนขบุยหนึ่งปีบานกรุงเปลกรุงเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้งานแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหมือนกัน
5: นะอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: เปลี่ยนชุดอีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
5: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดหน่อยมาสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอวันนังดาวลีดะไอมอจราอันหมองไปไหน
6: บ้า
7: บ้าบ้า
1: หนึ่ง
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3

0: ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจำมาในฐานะโดชุดประมาณชุดใดเด้อก็ถ้าบอกเพราะกระโดดับปีชนได้ด้วยนี่เหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
2: งานเนาะยุ่งแตงหรือเวียดจันเลย
3: เมียนจันพอ
2: ร้
3: านพอ
2: เมียนโบราณไม้พอ
3: ไทยเมียนสมัยพ
2: อสมุทรเจ้าสมุทรโรบุบโรบ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันร่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนึงจิกูหนึ่งคณียังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได้กระทานจะมีแต่ยังหนุ่มขี้ยิ้มโรลุยในเมื่อมาไอ้กวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทานกระเจรุนตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครบที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบเนี่ยครับกว้างมากนะครับ
2: เรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
3: ก็นอนรออยู
2: ่แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตนเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเพื่อเราใกล้กับวันชนะมาด้วย
4: เราตั้งการเมาส์ตั้งใจเราดา
1: ตั้งใจเรา
4: ดาแล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปลมาอื่นแม่ต่อไงซัลต้องจะเปย์ซัลปานเตอร์อ๋อไง
1: ซัล
4: เตียงชอบเราอีกแต่เรารู้ว่าจะปานเฉิน
1: ชาวประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่ออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะไป
0: นักคงพา

0: เราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมครับจะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
3: ได้
2: แล้วเรา
3: บอ
2: สมัน
3: รับมวลมา
2: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะอ
1: ยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
3: ตีมอยยังเราหยดซอมมูลแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเน
4: ี่
3: ยหยดกระนำไปดักปีเลยยังดักน้อยยังดักน้อยโกยวนหรือเลทองบ้านทอง
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี่ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับว่าเป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวนะก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะคงบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้ครับหลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาพร้อม
1: ที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลงก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแค่สร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
5: หรือจะเรียกน้ำเต็ม
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับ แล้วประมาณ4เมตรมาเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือ1ลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
4: ก็เตรียมมังกาติดตัวมังกาจูบจูบเตรียมบกเกิดตัวเชรย์ดูเนี่ยบางปันเลยเตรียมติดตัวกาเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจองได้วันในเตอร์ลิจ่าดำใบก็โยยวันเตอร์เอาเลยพอดเตอร
1: ์
4: จ่า
2: หลงริดในจองริดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมองริดยัง
1: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
5: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสปัดปลา
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องเห็นไหมครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ตกไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลาม
3: าซื้อเยอะไหม
1: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับสำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
0: ปลาจากโตนเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
1: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่โตเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
1: น้าคิ นบอกว่า

0: จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
1: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
2: โอ้โห
3: ที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
4: ซิงเก
0: ตอ๋อเดี๋ยวมีเธอหายเครื่องมังไงเธอบ้านไฮบีมากับโลได้มี
4: เครื่องมังไงเธอบ้านมีรับกับเรา
0: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
3: อร่อยไหม
4: เลือดมือ
5: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
6: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็น100กิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
5: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

ือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลย

ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเออเป็นร้อยปีเอาพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของแม่มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีเกี่ยวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมานะชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากรัฐชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: รบกวนหน่อยนะพอเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
1: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: รุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนา